0: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
2: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
3: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณวิรัตโอ้โหคุณวิรัตนี่ไม่ได้จัดรายการกับผมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยนานมากเลยนะครับ
2: น่าจะร่วมเกือบปีครับอาจารย
1: ์หนึ่งชาติ
3: ดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับ
2: ครับครับอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์กลับสวัสดีนะคะวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จสำหรับราชการไทยว่ากันมาแล้ว2 EP ต่อ EP 3เลยค่ะอาจารย์เชิญค่ะ
3: ใช่ครับก่อนไปต่อ EP 3เนี่ยผมก็ติดตามฟังรายการที่คุณอิศรีคุณเวลาจัดมาตั้งแต่ 6:00 น.นะครับ
1: ดิฉันพูดรู้เรื่องมั้ยคะอาจารย์วันนี้คาเฟอีน
3: รู้เรื่อง
1: คาเฟอีนไม่ค่อยคิดกินเลยค่ะ
3: ก็อยากให้สรุปเรื่อง AI agent สั้นๆนิดนึงเพราะมันจะเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะทำนิดนึงที่มีข่าว AI agent ของค่ายหนึ่งไปแฮกของอีกค่ายหนึ่งใช่ไหมครับจะรบกวนสรุปข่าวสั้นๆให้ท่านผู้ฟังช่วง 7:00 น.ซึ่งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดช่วงนี้และเป็นช่วงที่เราเพิ่งถ่ายทอดไปทั่วประเทศเนี่ยจะได้มีพื้นเท่ากันเลยผมจะต่อยอดจากตรงนั้นให้ครับ
1: ค่ะคือช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมี AI ของอีกบ้านหนึ่งก็คือ Anthropic หรือว่าเจ้าของ AI Claude นะคะนั่นก็มีประเด็นที่ว่า AI agent นะสามารถที่จะทำงานได้เกินงานที่สั่งไปอย่างนี้น่ากลัวอยู่นะคะส่วนล่าสุดเนี่ยเป็นการเทรน AI ของบริษัท OpenAI นะคะซึ่งเป็นเจ้าของ ChatGPT นะหลายๆท่านก็ใช้งานอยู่แล้วนะคะคราวนี้เวลาที่เขาเทรนเนี่ยเขาเทรนทีนึงหลายร้อยตัวนะคะเราก็เทรนกันเป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์นะ AI ก็ไม่เหมือนมนุษย์นะเขาไม่ต้องพักค่ะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องไป coffee break อะไรใดๆนะคะเขาก็ทำงานกันแบบไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวขยันขันแข็งมากนะคะแล้วก็ AI agent เหล่านี้เนี่ยตอนแรกโจทย์ที่ทางเจ้าของเขากำหนดให้ทำคือจริงๆเขาเนี่ยมีหน้าที่ต้องหาช่องโหว่รูรั่วต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากรูรั่วเหล่านั้นทดสอบขีดความสามารถนะคะและทางผู้ที่พัฒนาเนี่ยเขาก็สั่งบอกว่าห้ามใช้อินเทอร์เน็ตนะให้พยายามจะค้นหาวิธีในการหารูรั่วเหล่านั้นเนี่ยด้วยตัวเองห้ามใช้อินเทอร์เน็ตแต่ปรากฏว่าตัว AI agent เนี่ยเขาก็หากันแล้วแต่มันไม่เจอนะคะจนสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันต้องใช้อินเทอร์เน็ตไงเขาก็เลยแหวกตัวเองออกมาจากแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็ไปคอนเนคกับอินเทอร์เน็ตจนได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปยังแพลตฟอร์มชุมชน Open Source Hugging Face นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับนักพัฒนา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะในการเรียนรู้เรื่องต่างๆข้อจำกัดต่างๆนะคะแล้วก็เรียนรู้ Machine Learning การทำงานของจักรกลเนี่ยเหมือนกับฮับในการเรียนรู้ทางด้าน AI อย่างเงี้ยค่ะพอเขาเข้ามาเนี่ยAI agent เขาก็หารูรั่วนะหาช่องโหว่ต่างๆมีการคุยกันเองประสานงานไปทางนี้สิไปได้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดกิจกรรมมากมายนะที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะเข้าไปหารูรั่วของเขาเนี่ยนะคะนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขยันขันแข็งมากนะคะสำหรับเหล่า AI agent เหล่านี้นะคะและก็น่ากลัวพอสมควรทีเดียว
3: ต้องเรียนผมขออนุญาตขยายความต่อจากที่คุณอิศรีได้กรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังผมอยากให้เล่าซ้ำเพราะเป็นข่าวที่สำคัญอันนี้ไม่ใช่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับผมนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วน่ากลัวมากๆนะครับแล้วท่านที่ติดตามฟังผมเรื่อง AI กับระบบราชการไทยที่พูดไปแล้ว4ตอนคุณวีรัตท่านผู้ฟังครับผมได้เคยเล่าผมขออนุญาตขยายความสั้นๆในภาษาบ้านๆ นะครับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังใช้อยู่ทุกอย่างเนี่ยเราเรียกว่า generative AI นะครับจะ ChatGPT จะ Claude จะ Gemini เนี่ยเรา generate ก็คือสร้างมันสร้างข้อความสร้างประโยคสร้างภาพสร้างเสียงสร้างเพลงอันนี้คือสร้างนะครับอันนี้ปีกเป็นขั้นต้นเลยของ AI แต่สิ่งที่คุณอิศรีได้รายงานไปคือ AI agentAI agent เนี่ยท่านผู้ฟังครับมันเหนือกว่า generative AI คือว่ามันไม่ได้สร้างเฉยแต่มันทำให้ได้ด้วยเช่นถ้าเราบอกเราอยากจะไปเที่ยวเชียงใหม่ให้เขาวางแผนมีงบประมาณ 5,000 บาทอยากจะไปโน่นนี่นั่นเนี่ย AI agent เนี่ยนอกจากวางแผนแล้วมันยังโทรศัพท์ไปจองร้านอาหารจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมทำให้เราได้หมด หรือประสานงานกับคนเกี่ยวข้องอันนี้ใช้หมดแล้วผมก็ใช้แล้วนะครับหลายๆคนก็ต่างประเทศใช้กันเยอะเพราะฉะนั้น AI agent เนี่ยมันก็สามารถไปทำอะไรของมันเองได้ทีนี้ประเด็นคือแบบนี้ครับอย่างที่คุณอิตรีรายงานเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็คนที่สร้าง AI agent ขึ้นมาก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับหลายกรณีเนี่ยเวลาพนักงานเวลาวิศวกรสั่งปิดคือหมายว่าเวลาพัฒนาขึ้นมาแล้วมันไม่ดีเนี่ยเขาต้องคิวคือฆ่ามันทิ้งสั่งปิดมันทิ้งเนี่ยมันไม่ยอมปิดตัวเองนะครับไม่ปิดตัวเองไม่พอบางตัวเนี่ยมันยังเขียนอีเมลปลอมไปฟ้อง CEO บริษัทว่าสมมติว่าขออภัยขออนุญาตใช้ชื่อคุณวิรัตนะวิศวกรวิรัตเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะโน่นอ้างโน่นนี่นั่นแล้วบอกมาสั่งปิดมันทำถึงขนาดนี้นะครับแล้วตอนหลังๆเนี่ยก็พบว่าไอ้เช่นเนี่ยท่านผู้ฟังครับเอาตัวเองเอาก๊อปปี้ตัวเองนะครับไปฝากไว้ที่คลาวด์อื่นๆแล้วก็ทิ้งแมสเสจไว้ประมาณว่าระวังนะวันหนึ่งเธอจะโดนปิดถ้าเดินเธอโดนปิดขึ้นมาเมื่อไหร่โดนฆ่าขึ้นมาเมื่อไหร่เธอจะต้องทำ1 2 3 4 5อันนี้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากในอเมริกานะครับแล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าไอ้วิศวกรก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมมันถึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นนะครับส่วนที่ AI เช่นไปแฮกของคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจตนาตั้งใจสั่งให้มันเป็นแฮกแล้วก็มาอ้างว่า AI เช่นไปแฮกเองหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตัวที่3ท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่า Agentic AI Agentic AI เนี่ยเป็น AI ตัวพ่อที่มาคลุม AI Agent อย่างสมมุติเรามีบริษัทหรือสมมุติฝ่ายขาวสมทเนี่ยนะครับ AI Agent ตัวนึงรับโทรศัพท์แล้วตอบโทรศัพท์ครับเค้าโทรมาหาคุณวิรัตก็ส่งไปถึงคุณวิรัตAI agent ตัวที่2เป็นของคุณวิรัตก็ตอบแทนรับข้อมูลแล้วตอบแทนก็จะมี AI agent เต็มไปหมดเลยแต่จะมี AI ตัวพ่อเนี่ยเรียกว่า agentic AI คุม AI agent ทุกตัวนะครับเพื่อทำให้ AI agent ตัวทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งเอาไว้นี่มันไปถึงขนาดนี้แต่สิ่งที่คุณอิสรีได้เล่าผมได้เล่าเนี่ยนะครับ Professor Jeffrey Hinton ซึ่งเป็นคนที่ออกแบบ AI ให้มีสมองคล้ายมนุษย์ได้เป็นคนแรกและเป็นต้นแบบจนกระทั่ง AI เก่งถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้เขาประกาศหยุดแล้วนะครับเขาบอกว่ามันไปไกลเกินกว่าที่คนจะเข้าใจและควบคุมได้นะครับแล้ว Professor Jeffrey Hinton ที่ผมพูดถึงเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัล Nobel Prize ไปในเรื่องนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าคนเก่งๆหลายคนเรื่อง AI เนี่ยถอนตัวกันแล้วก็เรียกร้องให้ภาครัฐหรือว่าคนที่พัฒนามาควบคุมกันมากกว่านี้อันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งที่ว่ามันไปไกลกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้ท่านไหนยังไม่ได้ลองแม้กระทั่ง Generative AI นี่ถือว่าช้ามากๆแล้วนะครับหน่วยงานไหนที่ไม่ได้เอา Generative AI มาใช้นี่ถือว่าช้ามากๆละถ้าท่านอยู่ราชการยิ่งต้องทำก็อยากให้ไปฟังผมพูดย้อนหลังไว้วันนี้นะครับสิ่งที่ขอให้คุณอิสรีเริ่มต้นด้วยตรงนี้เพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งประกาศท่านผู้ฟังนอกจากเขาจะปฏิรูประบบราชการในภาวะที่เขาถังแตกเหมือนเราในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งในฐานะที่เขาปฏิรูปกฎหมายก่อนเราแล้วเขาทำสำเร็จทุกเรื่องแต่เราไม่สำเร็จเลยเนี่ยวันนี้เขาไปขั้นแล้วครับประธานวิศเกาหลีใต้ประกาศยุคของ post AI เขาบอกแม้ว่าเขาจะผลิตชิปได้เยอะแยะเขาก็เป็นครองส่วนแบ่งมากมายสิเขาเติบโตเพื่อ AI แต่ไม่พอแล้วต้องคิดไปข้างหน้าวันนี้เขาประกาศ7อุตสาหกรรมสำคัญที่จะพาประเทศไปหนึ่งในนั้นก็คือจะผลิตชิปสำหรับควอนตัมนะครับควอนตัมเนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เป็นการคำนวณรุ่นใหม่ซึ่งจะเร็วกว่าปัจจุบันเป็นล้านเท่านะครับเพราะนั้นชิปสำหรับควอนตัมก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นเป็นหนึ่งใน7อุตสาหกรรมที่เขาประกาศบุกผมเพียงแต่จะบอกว่าวิสัยทัศน์แบบนี้ครับที่เราอยากเห็นเกิดขึ้นในประเทศเราเพราะว่าถ้าไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มียุทธศาสตร์ซึ่ง2ตอนที่ผ่านมานะครับในเรื่องที่บอกราชการไทยปฏิรูปแบบไหนถึงจะสำเร็จผมบอกว่าต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ก่อนนะต้องบอกว่าประเทศไทยจะไปทางไหนภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทาง AI ที่มันเร็วมากนะครับผมเล่ามา3ตอนในวันนี้ AI ก็เก่งขึ้นมหาศาลไทยจะไปทางไหนจุดยืนของไทยจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือยุทธศาสตร์พอเป็นแบบนั้นถึงจะบอกได้ว่าแล้วภาคราชการจะหน้าตาแบบไหนจะต้องมีโครงสร้างอย่างไรจะต้องเก่งอะไรนะครับแล้วเอกชนจะต้องทำอะไรรัฐบาลจะต้องทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ลดจำนวนคนหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีวิสัยทัศน์ป ฏิรูปแนวคิดนะครับแล้วก็ปฏิรูปรูปแบบการทำงานอันนี้คุณอิสรีคุณวิรัตนึกภาพออกไหมครับไม่ใช่นั้นเราก็จะลดคนประหยัดงบเฉยๆไม่พอประการสำคัญที่สุดเท่าที่ผมพบแล้วผมไปบรรยายเรื่อง AI ให้หน่วยราชการเยอะมากเนี่ยนะครับผมพบว่า mindset เรื่อง AI ของราชการไทยต้องปรับอย่างรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าท่านรองนายกประกรณ์จะทำอะไรบ้างครม.อนุมัติมาแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ mindset ของ AI ภาคราชการไทยคือจะเอา AI มาแทนงานธุรการเล็กๆน้อยๆพิมพ์หนังสือทำโน่นนี่นั่นประสานงานเนี่ยอันนี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวคุณอิสรีคุณวิรัตท่านผู้ฟังนะครับถ้าคิดได้แบบนี้เราจะใช้เหมือนกับอะไรเดียเหมือนกับมีรถเฟอร์รารี่แล้วก็ขับด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้ขับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ของไม่เต็มประสิทธิภาพซื้อโทรศัพท์เครื่องมาฮะเครื่องละ 50,000 มาเอาไว้ส่งไลน์อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะโลกที่เขาสำเร็จในการเอา AI มาช่วยปฏิรูปราชการเนี่ยเขาออกแบบระบบราชการใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานออกแบบโฟลว์การทำงานใหม่นะครับเอา AI มาแทนในทุกจุดเลยนะครับแปลว่าอะไรแต่ว่าก่อนจะมีอย่างนั้นได้เขาต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศจะเดินไปทางไหนราชการจะต้องมีหน้าตาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่มีแล้วก็น่าจะเป็นสาระสำคัญของสองตอนแรกที่ผมแตะไปด้วยนะครับก็ขออนุญาตเชื่อมโยงกับที่คุณอิสรีพูดถึงทีนี้ล่าสุดครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการนะครับที่ท่านรองนายกท่านประกรณ์นินประพันธ์เสนอไปบอกว่าจะปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐนะครับก็มีมาตรการมาจาก2หน่วยงานเดี๋ยวจำชื่อไว้นะครับกพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกพ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับเขาจะทำอะไรบ้างภาครัฐของไทย 1. ตึงกำลังอันนี้ครม.อนุมัติแล้วนะครับจำนวนข้าราชการที่มีอยู่ขณะนี้สูงสุดนะครับไม่ให้เพิ่มไปกว่านี้แล้วอันที่2ตำแหน่งทั้งหลายที่ไม่จำเป็นนะครับทั้งวิชาการทั้งทั่วไปยกเลิกนะครับอันที่3สายงานไหนไม่จำเป็นยกเลิกอันที่4ปรับโครงสร้างภารกิจหน่วยงานให้ทันสมัยให้รัดกุมมากขึ้นเอาเทคโนโลยีมาใช้ก็คือเอาดิจิตอลเอา AI มาใช้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการเลิกหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคยกตัวอย่างเช่นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังมีหน่วยงานของตัวเองในจังหวัดต่างๆนะครับเป็นหน่วยงานส่วนกลางแต่อยู่ภูมิภาคเนี่ยก็อะไรไม่จำเป็นก็จะยุบทิ้งซะโดยทำค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ให้กระทบกับการบริการประชาชนนะครับแล้วก็รัฐก็มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยคาดว่าจะลดข้าราชการได้มากกว่า 30,000 อัตรานะครับโดยขอให้แต่ละหน่วยงานไปทบทวนดูว่าอะไรของตัวเองที่ไม่จำเป็นข้าราชการตัวเองเกินไหมนะครับให้ลดนะให้ทำซะแล้วก็เสนอผ่านกพ.กพ.ร.เข้ามานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีมติครม.เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันให้ชัดเจนก่อนในเบื้องต้นว่าเป็นเช่นนี้นะทีนี้มันมี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่มั้ยคุณอิสรีคุณวิรัต
2: ครับ
3: ก็คือกพ.กับกพ.ร.กพ.สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเนี่ยก็ดูว่าคนต้องมีเท่าไหร่นะดูว่าทักษะต้องเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่หลักของเขาส่วนกพ.ร.ที่ย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบพวก e-service ทั้งหลายเป็นคนไปทำกิโยตินกฎหมายอันนี้สองหน่วยงานก็ซ้อนๆกันอยู่ซึ่งผมได้เคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าการที่ประเทศไทยประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเนี่ยเราไม่ได้เพิ่งประกาศนะคุณวิรัตคุณอิสรีคุณวิรัตเพิ่งมาจัดกับเราเนี่ยเราประกาศจะปฏิรูปราชการมา40ปีแล้วไม่ไปไหนเลยเราตรึงตำแหน่งข้าราชการประจำไว้ได้ที่ล้านหกล้านเจ็ดแสนคนเราตรึงไว้ได้อย่างประสบความสำเร็จแต่เราไปจ้างพนักงานข้าราชการเพิ่มขึ้นอีกหกเจ็ดแสนคนเพราะฉะนั้นวันนี้จำนวนข้าราชการบวกพนักงานราชการเราบวมเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้งบข้าราชการนะครับมันสูงแล้วมันลดไม่ลงแล้วมันก็ไปกินงบลงทุนงบพัฒนาประเทศผมก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นสองหน่วยงานแรกที่ต้องโดนปฏิรูปเลยเนี่ยก็คือกพร.กับกพ.เนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับเพราะถ้าทำแบบเดิมคิดแบบเดิมเมื่อสักครู่ตอนที่ผมอ่านแนวทางที่ท่านประกรณ์จะทำเนี่ยเห็นอะไรไหมครับรอมาตรการหลักจากกพร.กับกพ. ก็สองหน่วยงานนี้เคยทำมาแล้วเนาะเราไม่ประสบผลตอบได้หรือยังว่าที่ไม่สำเร็จคราวที่แล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรอยู่ดีมาตั้งเป้าหมายใหม่เลยโดยไม่ถามตัวเองว่าที่ผ่านมาที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเนี่ยเราจะแก้ไม่ได้ยกตัวอย่างคุณอิศรีสมมติว่าอยากให้น้องชอนทำอะไรสักอย่างนึงสมมติอยากจะให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงนะครับแต่วันนี้มันไม่สำเร็จนะที่ผ่านมา1ปีไม่สำเร็จขออภัยยกตัวอย่างนะแต่ว่าจะบอกเอาใหม่เราจะให้อ่าน45นาที

0: รีเป็นอธิบดีคุณวิรัตเป็นปลัดกระทรวงหน่วยงานคุณวิรัตมีหน่วยงานไหนไม่จำเป็นไหมตำแหน่งไหนไม่จำเป็นไหมกฎหมายไหนมันทำความลำบากให้ประชาชนไหมคำตอบคืออะไรครับไม่มีครับทุกหน่วยงานจำเป็นหมดเลยทุกคนสำคัญหมดเลยคุณอิสรีก็ตอบแบบเดียวกันเพราะอะไรเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้อาณาจักรตัวเองลดลงแล้วข้ออ้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการอ้างก็คืออะไรรู้ไหมครับไม่งั้นแล้วมันจะกระทบกับการให้บริการประชาชนแล้วในสิ่งที่มติครม.ออกมาคือว่าจะค่อยทำจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้กระทบกับประสิทธิภาพการบริการประชาชนเพราะฉะนั้นเชื่อผมนะครับถ้ากพ.กพ.ร.ไปถามหน่วยงานไหนก็ถามว่าหน่วยงานคุณคนเกินหรือเปล่าหน่วยงานย่อยๆเกินหรือเปล่าจะลดกฎหมายลดระเบียบได้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเพนพอยต์หรือความเจ็บปวดในอดีตซึ่งเราควรจะพักไว้ตรงนี้ก่อนที่จะกลับมาต่อกันใช่ไหมครับ
1: เพนพอยต์จะเจ็บย้ำๆซ้ำตรงที่เก่าหรือเปล่าต้องมาหาหนทางกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
4: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: AI เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการลดคนนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็มีแตะถึงไปมี AI Agent นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาจารย์เล่าถึงเรื่องเพนพอยต์การลดจำนวนคนต่างๆของภาคราชการไทยนะคะเชิญต่อเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก่อนจะไปต่อว่าประเทศอื่นทำอย่างไรกันบ้างเนี่ย เป้าหมายที่ตั้งที่บอกว่าจะลดไป 30,000 อัตราเนี่ยผมไม่รู้ว่า 30,000 อัตราจากข้าราชการประจำเฉยๆหรือพนักงานราชการด้วยนะครับเพราะว่าถ้ารวม2ส่วนเนี่ยเรามี3ล้านกว่าคนนะจาก 30,000 อัตราจาก3ล้านคนเนี่ยมันคือ 1% ใช่ไหมคุณวิรัตถ้าเราลดจำนวนข้าราชการไป 1% เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายไหมประเทศไทยถ้าเราเอา AI มาทำงานธุรการแทนคนที่ไม่ลาออกไปหรือเกษียณไปเนี่ยมันจะช่วยประเทศไทยได้ดีไหมนะครับข้อสังเกตแรกของผมก็คือว่าเป้ามันก็ไม่ค่อยท้าทายเนาะและที่สำคัญที่สุดท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาผลักดันนานหน่อยนะไม่เห็นผลภายใน 1-2 ปีนะครับอาจต้องใช้เวลาผลักดันถึง8ปีถ้า8ปีแล้วเป้าลด 30,000 คนแต่นี้ผมไม่เห็นรายละเอียดนะครับต้องขออภัยถ้าผิดพลาดเพราะว่าพยายามจะหามติคณะรัฐมนตรีตรงนี้ชัดๆมันก็ไม่ไหวนะอันเนี้ยประเทศอื่นใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมนะอังกฤษนะครับ UK สหราชอาณาจักรเนี่ยที่เขาก็มีปัญหาแบบเราก็คือจ้างราชการน้อยลงไปแอบจ้างพนักงานราชการมากขึ้นเนี่ยเขาเอาระบบดิจิทัลกลางมาทุบ 4-5 ปีจากประเทศที่มีปัญหาเขากลายเป็นประเทศที่มีรัฐบาลดิจิทัลเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันนี้เรารู้ไหมเรารู้ไหมครับว่าเวียดนามเนี่ยใช้เวลาปีเสร็จๆลดคนไปเป็นแสนคนยกจังหวัดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไป

0: นะครับอันนี้ก็เลยตั้งข้อสังเกตก่อนว่าผมว่าอันเนี้ยน่าจะเบาไปหน่อยเป้าน่าจะคิดแบบราชการไปหน่อยคิดแบบนักกฎหมายไปหน่อยขออภัยที่ต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าประเทศที่ปฏิรูปราชการสำเร็จต้องคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์เพราะนักเศรษฐศาสตร์เห็นต้นทุนเห็นภาระที่เกิดขึ้นกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่นักกฎหมายจะใช้กังวลเรื่องกฎหมายเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยจะช้าละพูดง่ายๆถ้าพูดกันตรงๆจะช้าจะไม่ค่อยกล้านะครับที่สหราชอาณาจักรผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วว่าเวลาเขาลดข้าราชการแล้วหน่วยราชการแอบไปจ้างพนักงานราชการมาเนี่ยเขาเลยตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขึ้นมานะครับเรียกว่า Government Digital Service หรือ GDS เนี่ยนะครับยึดอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง IT นะครับทุกกระทรวงทบวงกรมมาไว้ตรงกลางนะครับไม่ต้องทำรัฐบาลกลางทำให้หน่วยงาน GDS ทำให้เว็บไซต์ทั้งหมดยุบหมดมาอยู่ที่เว็บเดียว gov.uk.gov.uk นะครับทุกคนไม่ต้องทำนะครับแล้วให้ประชาชนติดต่อภาครัฐผ่านเว็บนี้เว็บเดียวเดี๋ยวคุณวิรัติคุณอิศรีลองไปดูสิครับ gov.uk ก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นที่ที่ดีสุดที่คุณจะได้ข้อมูลและบริการจากภาครัฐแค่ทำแค่นี้ครับนะครับช่วยประหยัดเวลาประชาชนมหาศาลเพราะประชาชนจะติดต่อภาครัฐก็เข้ามาคีย์ข้อมูลเองแต่เดิมคนนั่งคีย์ข้อมูลช่วยโน่นนี่นั้นไม่มีละนะครับเขาเริ่มเรื่องนี้ปี2554ตอนนั้นไม่มี AI นะคุณอิศรีคุณวิรัติเขาก็คิดเอาแค่นี้แหละเอาแค่เว็บไซต์นี่แหละนะครับใช้ได้ตอนนี้เราคิดแบบเขาไม่ได้แล้วเนาะนะฮะ54เริ่มจากไม่กี่หน่วยงานใช้สตาร์ทอัพไม่กี่คนมาทำให้นะครับพอทำไปเขาก็ประหยัดงบไปเรื่อยๆประหยัดงบไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทำใหญ่ขึ้นสุดท้าย2559 5ปีนะครับเขาได้รับการจัดอันดับเป็นรัฐบาลดิจิทัลอันดับ1ของโลกจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ประหยัดเงินรัฐบาลไปเกือบ200ล้านบาทในการที่แต่ละคนไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้างระบบ IT เองแต่ละคนไม่ต้องทำเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยครับ5ปีแต่ประหยัดเงินไปมหาศาลแล้วก็ทำประเทศตัวเองเป็นระบบดิจิทัลไปได้เรียบร้อยแต่นั่นแปลว่าต้องมีวิสัยทัศน์และมีความกล้าหาญทางการเมืองเพราะคุณอิศรีคุณวิรัติท่านผู้ฟังนึกออกเลยถ้ารวบอำนาจจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณด้านดิจิทัลและ IT จากทุกกระทรวงทบวงกรมมาเนี่ยแรงต้านจะเป็นยังไงแต่สหราชอาณาจักรไม่สนต้องทำเพราะถ้าไม่ทำพวกคุณก็ไปแอบจ้างพนักงานราชการถ้าไม่ทำพวกคุณก็จัดซื้อจัดจ้างระบบ IT ซึ่งมันเสียเล็กเสียน้อยผมยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติกรมกอไก่นะครับคุณวิรัติเป็นอธิบดีคุณวิรัติก็จัดซื้อจัดจ้างด้วยงบที่มีอยู่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้คุณอิศรีเป็นอธิบดีกรมขอไข่ก็จะมีเอาท์ซอร์สมาทำให้ระบบใครระบบมันแล้วถามว่าพนักงานราชการคนราชการแบบไทยเนี่ยเก่งพอที่จะรันต่อไปเองได้ไหมบริหารต่อเองได้ไหมคำตอบคือไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องจ้างบริษัทแรกที่ทำให้คุณวิรัติกรมกอไก่เนี่ยมาเอาซอร์สมา M&A บำรุงรักษาไปคุณอิศรีก็ทำไปพอถึงเวลาจะมาต่อยอดก็บริษัทเดิมๆอีกนะครับเพราะว่าทำไปแล้วบริษัทใหม่ก็ไม่กล้าเข้าไม่รับนะครับและสิ่งปัญหาปวดหัวคือกรมกอไก่ของคุณวิรัติกรมขอไข่คุณอิศรีมันคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะระบบมันคนละระบบเนี่ยสหราชอาณาจักรเห็นปัญหาตรงนี้บอกฉันทุบตรงนี้เลยฉันทุบหัวใจตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า IT มาอยู่รวมกันตรงกลางรัฐบาลดูแลเองหมดหน่วยงานคุณไปทำเฉพาะภารกิจประจำของคุณมันจบแต่ผมนึกภาพออกเลยว่าแรงต้านมหาศาลผมนึกภาพออกเลยว่าถ้าคิดแบบกพ.กพร.หรือนักกฎหมายเนี่ยไม่คิดแบบนี้แต่ถ้าเป็นเอกชนมาทำถ้าไปเอาลีเซียนลุงมาบริหารประเทศไทยไปเอาลอเรนซ์ฟองมาบริหารประเทศไทยเขาทำแน่เพราะนี่คือเพนพอยต์หลักของประเทศระงบมหาศาลอันนี้เป็นสหราชอาณาจักรซึ่งทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้เราดูแล้วหรือเวียดนามผมก็มั่นใจว่ารายการกูมานิ่งอาเซียนของเราเนี่ยรายงานไปเยอะมากนะครับเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับยุบกระทรวงจาก30กระทรวงเหลือ22กระทรวงท่านผู้ฟังไม่ใช่ยุบราชการนะยุบกระทรวงนะครับ30แห่งเหลือ22แห่งจังหวัดจะเดิมมี63 64จังหวัดตอนนี้ยุบรวมจังหวัดเหลือ34จังหวัดยุบอำเภอทิ้งเพราะฉะนั้นโครงสร้างการปกครองก็เหลือจากจังหวัดไประดับตำบลหมู่บ้านเลยไม่ต้องมีอำเภอมาอยู่ตรงกลางลดข้าราชการพนัก

0: งานรัฐลงไปแสนคนละลดไปแสนคนละนะครับแล้วก็ลดพวกเงื่อนไขกฎหมายทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายเนี่ยนะครับลดกิโยตินทำกิโยตินกฎหมายคือค่ากฎหมายทิ้งลดเงื่อนไขไป890เงื่อนไขทำให้เอกชนประหยัดเวลาในการติดต่อภาครัฐไป 50% นะครับแล้วก็ข้าราชการท้องถิ่นอย่างที่เรามีกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ลดไปอีก 250,000 คนถามว่าต้องชดเชยไหมต้องชดเชยชดเชยดีด้วยแต่เขาบอก5ปีคุ้มเขาคำนวณมาเลยครับว่าที่จะต้องชดเชยไป150,000ล้านเนี่ย5ปีคุ้มนะต้องทำแล้วเงินที่เหลืออยู่ต่อจากนี้ไปก็จะมาจ่ายให้ข้าราชการเยอะขึ้นคนที่อยู่จะได้ดึงดูดคนเก่งเข้าสู่ระบบก็ทำใช้เวลาปี2ปีเท่านั้นนะครับเวียดนามนะเดี๋ยวพรุ่งตอนต่อไปมั้งนะครับจะมาเล่าให้ฟังว่าเวียดนามเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จแต่ว่ามาถึงตรงนี้อยากขีดเส้นใต้ว่าปัญหาที่เราเจอทุกประเทศเจอหมดแล้วนะครับก็แค่ไปดูเขาว่าเขาทำอย่างไรแล้วก็ adopt กับ adapt adopt คือรับมา adapt ก็ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมไทยผมว่าการเป็นรูปราชการไทยยังมีความหวังอยู่ครับท่านผู้ฟังครับ
1: เสียงน่ารักดีนะคะอาจารย์ adopt และ adapt
0: ดีกว่ามา copy แล้ว adapt ใช่ไหมผมชอบสองคำนี้ adopt คือรับแล้ว adapt คือปรับปรุงก็คือเราไป adopt เข้ามาแล้ว adapt ซะนะครับ
1: ชอบแนวคิด adopt และ adapt นะคะน่าสนใจมากๆเลยคือเป็นสูตรที่หลายประเทศเขาทำกันแล้วล่ะตอนนี้ก็เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสารวิรากุล
0: ด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะและเราสองคนนะคะคุณวิรัตและดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะก็พบกันเป็นประจำแบบนี้ค่ะเช้านะ7:30ถึง8:00ทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้วันจันทร์ที่17 สิงหาคม 2569นะคะผ่านวันของคนรวยมาแล้วเมื่อวานนี
0: ้
1: นะคะก็อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันเยมินแหวนเครือดูราศีต่างๆถูกหรือเปล่า
0: ไม่ถูกอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้
1: อโอเคนะคะเมื่อวานนี้ก็อิจฉาหลายคนเลยแหมฟ้าประทานจริงๆบางคนนี่ถูก9 ใบ 10 ใบนู่นนะ
0: ใช่ค่ะก็แล้วแต่นะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันไป1 เดือนก็เจอกันไป2 ครั้งนะคะเป็นวันแห่งความหวังแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ทำให้เรามีเงินคือทำงานค่ะ
1: ถูกต้องค่ะอย่างเราเนี่ยทำกันต่อไปนะคะ
0: ค
1: ่ะมากันที่ข่าววันนี้นะคะมีประเด็นอะไรน่าสนใจเมื่อวานนี้สร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยสำหรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาข่าวแล้วก็หาข้าวกินไปที่บุรีรัมย์นะคะไปแบบว่าไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจต่างๆนะคะทีนี้พอไม่ได้บอกใครเนี่ยก็ทำให้ไปเจอการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นด่านตรวจที่บุรีรัมย์ค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีขับรถไปนะคะมีคนขับรถให้แหละนะคะขบวนรถไปเนี่ยมีขบวนรถไปเนี่ยมีการ

0: รวจปืนนะคะยาเสพติดรถนายกโดนด้วยนะน้องแอนนะคะนายกก็ไม่เว้นค่ะสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาช่วงวันหยุดลงพื้นที่ตรวจราชการส่วนตัวไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆนะคะซึ่งนายกก็ลงพื้นที่บุรีรัมย์เมื่อวานค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะและเมื่อช่วงสายของเมื่อวานรถยนต์ของนายกแวะตรวจที่จุดตรวจร่วมบริเวณหน้าสภ.บ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจนะคะที่กำลังปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลที่นายกสั่งการตั้งด่านในระดับอำเภอเพื่อเป็นการตรวจค้นอาวุธปืนยาเสพติดนะคะทั้งนี้ค่ะทางฝ่ายปกครองประจำด่านก็ได้ขออนุญาตตรวจรถของนายกรัฐมนตรีทั้งด่านหน้ารถด้านหน้ารถด้านหลังรถนะคะเช่นเดียวกันกับประชาชนทั่วไปเลยไม่มีข้อยกเว้นนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะนายกก็เลยสอบถามนะคะคนที่ตรวจเนี่ยบอกเจออะไรไหมเจออะไรหรือเปล่าซึ่งตำรวจบอกว่าไม่เจอครับนายกก็บอกว่าไม่ใช่ที่ตั้งด่านตรวจมาเนี่ยเจออะไรผิดปกติไหมเขาบอกว่าเรื่องปืนเนี่ยยังไม่เจอนะเจอแต่ยาครับก็คือยาเสพติดนะคะซึ่งการยกระดับมาตรการคุมเข้มในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นภายหลังสังคมไทยเนี่ยก็เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญหลายเหตุการณ์เป็นปัญหาสังคมนะคะเรื่องของอาวุธปืนที่หลุดไปอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงค่ะก่อนหน้านี้นายกสั่งการเด็ดขาดระงับการออกใบอนุญาตปืนป.3แล้วก็ใบอนุญาตครอบครองปืนป.4ทั้งหมดจนกว่าครม.จะมีมติเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งสั่งการกรมการปกครองยกเลิกการมอบอาวุธปืนเป็นรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านนายกก็แวะทานข้าวข้างทางนะคะแวะทานข้าวด้วยหาข่าวไปด้วยนะคะว่าเป็นไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นอย่างไรดีไหมซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากแม่ค้าริมทางนะคะบอกว่าดีมากๆเลยช่วยกระตุ้นยอดขายค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวประเด็นนี้มีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่ในรถนะคะก็ได้รับการตรวจนี่แหละค่ะซึ่งมติชนก็มีภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าหยิบยกพาดหัวจากไทยโพสต์อนุทินเจอสุ่มตรวจปืนยาด่านบุรีรัมย์ไม่ยกเว้นกรวีโวพร้อมแจงทุกบินนะคะก็มีการรวมประเด็นอื่นนายกก็ไม่เว้นอนุทินเจอสุ่มตรวจเข้มปืนยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์เช่นประชาชนตอกย้ำตำรวจฝ่ายปกครองเอาจริงเดินตามนโยบายสร้างความปลอดภัยให้สังคมค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของการซักฟอกนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะดำเนินการซักฟอกรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีการให้สัมภาษณ์นะคะโดยระบุว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องของฝ่ายค้านซักฟอกในครั้งนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบาลก็มีการทำตามหน้าที่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะระบุนะคะว่าเรื่องของการซักฟอกนั้นก็หลังจากที่ทางฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ถือเป็นข่าวใหม่หรือเพราะว่าทุกคนทราบกันอยู่แล้วในการประชุมสภาฝ่ายค้านค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นอภิปรายได้ปีละ1ครั้งตามรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ต้องเคารพสิทธิ์และหน้าที่ของผู้นำฝ่ายค้านที่จะดำเนินการตามที่ได้มีการระบุเอาไว้นะคะในขณะเดียวกันค่ะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ก็เป็นพาดหัวข่าวค่ะภูมิใจไทยไม่กลัวศึกซักฟอกตอบได้หมดซัดปวดหัวสว.มีเบื้องหลังตำรวจฟิตยกใหญ่สุ่มตรวจปืนเรียกค้นยิปรถนายกก็โดนค่ะ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องคดีหัวสว.นะคะก็มีการออกมาบี้โดยฝ่ายค้านนะคะให้ศาลส่งฎีกาฟันคดีหัวค่ะจากนายภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านที่โพสต์ข้อความภาคต่อคลิปจากหลักฐานคดีโกงสว.บุคคลในคลิปเสียงที่ห้องพักในโรงแรมคือใครมีการแนบคลิปและรูปภาพโดยระบุว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมามีการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับขบวนการโกงสว.ต่อกลุ่มบุคคลหนึ่งที่คาดว่าเป็นผู้สมัครสว.ที่ห้องพักโรงแรมหนึ่งนะคะซึ่งจะนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมที่น่าจะบ่งชี้ว่าเป็นบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปมีแนวโน้มสูงนะคะว่าบุคคลนี้จะมีส่วนนะคะในการหัวสว.แล้วก็มีการเปรียบเทียบเสียงดูจากคลิปอีก1คลิปนะคะคลิป 2A คลิป 2B เนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าเสียงเนี่ยคล้ายกับใครแล้วก็มีการนำคำให้การของพยานบุคคลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์โรงแรมเนี่ยมีด้วยนะคะมาเข้าพักนะคะตรงนี้ก็มีหลักฐานที่คุณพริษฐ์บอกว่าเรามีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานการจองโรงแรม B2 ที่รังสิตโดยตรวจข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจองที่พักในโรงแรมนะคะซึ่ง ก็มีหลักฐานการจองต่างๆตรงนี้แหละค่ะที่ทางฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาก็จะนำมาเป็นข้อมูลเปิดเผยภาคต่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะให้ศาลฎีกานะคะฟันคดีหัวสวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะบี้กกต.ส่งศาลฎีกาฟันคดีหัวไอติมเปิดคลิปภาคต่อคดีหัวสว.โชว์หลักฐาน4มิติมัดนายกเทศมนตรีโพนสา53คณาจารย์นิติศาสตร์ทนายนักกฎหมายร่อนแถลงการจี้กกต.เร่งส่งศาลฎีกาฟันเตือนสติไม่ทำหน้าที่สุจริตหมดสิทธิ์ลอยนวลพ้นผิดสมชัยชี้ช่องกฎหมายเอาผิด7เสือกกต.พ่วงแสวงปมเงิน 860,000 บาทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคุณภริศก็ยังพูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยบอกว่าจะมีการยื่นในสมัยที่จะถึงนี้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ประสานพรรคร่วมฝ่ายค้านไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับกรอบเนื้อหาเวลาบุคคลในคณะรัฐมนตรีที่จะเสนอยติไม่ไว้วางใจกรอบประเด็นก็คร่าวๆค่ะแน่นอนว่ามีเรื่องหัวสว.อยู่ในนั้นด้วยนะคะรวมไปถึงการสอบท้องถิ่นไทย AI Passport โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเป็นประเด็นไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีสสของพรรคส่งข้อมูลเข้ามาส่วนกลางของพรรคอย่างต่อเนื่องอีกฉบับหนึ่งของแนวหน้าค่ะฝ่ายค้านตีปี๊บซักฟอกพ่นศึกน้ำลายหมายหัวถล่มลูกเทพไอติมโบลั่นมีหมัดเด็ดภูมิใจไทยโต้คืนอย่าดีแต่ปากขอดูหลักฐานหัวสว53นักกฎหมายจี้กกต.ส่งสารไอติมภาริศค่ายพรรคประชาชนยืนยันปลายสิงหาคมฝ่ายค้านยื่นอภิปรายแน่นอนเน้นบริหารงานทุจริตผิดพลาดทั้งกงสับท้องถิ่นยงหัวสว.ย้ำฝ่ายค้านมีหมัดเด็ดทั้งปักหมุดถล่มลูกเนวินปมไทยพาสปอร์ตด้านจตุพรพรหมพันธุ์ชี้การเมืองครึ่งหลังสิงหาเดือดแน่ฟันธงฝ่ายค้านโค่นรัฐบาลไม่ลงค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามนะคะความคืบหน้าเรื่องวัดป่านะคะที่มีกรณีรวมไปถึงเรื่องของนอมินีในคนไทยนะคะที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาอยู่ที่เกาะสมุยค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของวัดป่าอดุญญารามก็ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่นะคะโดยทางเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามค่ะก็พบว่าออกมาพบปะญาติโยมนะคะในช่วงเช้าในขณะที่เมื่อค่ำคืนของวันที่16สิงหาคมมีรายงานว่าเจ้าอาวาสมีอาการวิงเวียนศีรษะความดันต่ำจนต้องนำส่งโรงพยาบาลศรีนครินทร์ตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งหลังจากนั้นค่ะแพทย์ก็อนุญาตให้กลับมาที่วัดได้ตอนช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งเจ้าอาวาสค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าอาการวูบเกิดจากการไปฟอกไตเมื่อวันที่15ทำให้ขณะเดินจงกรมเมื่อคืนมีอาการเวียนศีรษะความดันต่ำค่ะลูกศิษย์ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลแพทย์แนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอเนื่องจากมีอาการเครียดสะสมนะคะซึ่งก็ยังพบว่ามีญาติโยมเดินทางมาที่วัดอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วค่ะก็มาเพื่อให้กำลังใจเจ้าอาวาสนะคะซึ่งพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างใน Daily News ค่ะ Daily News มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพศิษย์ ยานุสิตเดินทางมาให้กำลังใจนำสังฆทานจตุปัจจัยและภัตตาหารเข้าไปถวายแด่พระครูอดุลสานิเทศค่ะหลังจากเกิดอาการเครียดจากปัญหาพิพาทที่ดินจนวูบหมดสตินำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะทีมแพทย์ก็บอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะก็กลับมาที่วัดได้แล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะสิ้นสติกลางดึกเจ้าวัดป่าช็อกลูกศิษย์ส่งโรงพยาบาลเล็งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องป้าดาซุ่มเก็บตัวเงียบเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะป้าดาไม่มาพบตำรวจสมภารวัดป่าอาพาธส่งโรงพยาบาลค่ะ
0: ทั้งนี้นะคะในการเดินทางเยือนของพส.ครั้งนี้ค่ะอาจารย์ธงทองจันทนางสุก็บุกไปถึงที่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะไปยืนยันนะคะว่าวัดป่าอดุลยารามเป็นของจริงโฉนดอยู่ครบนะคะโดยอาจารย์ธงทองเนี่ยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสยืนยันถึงการถือครองถูกต้องตามกฎหมายนะคะโฉนดจริงไม่ได้หายไปปิดข่าวลือค่าเปลี่ยนชื่อล้านห้ายืนยันจ่ายจริงหลักพันพร้อมดักทางมิจฉาชีพเตือนสายบุญนะคะอย่าโอนไวเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าทางวัดเปิดรับบริจาคนะคะเพื่อที่จะมาช่วยคดีนี้ทางเจ้าอาวาสก็เครียดมากเลยบอกว่าทางเราไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคหรือเรียรายเงินแต่อย่างใดค่ะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับที่ดินก็คือเรื่องของนอมินีนะคะชาวต่างชาติในพื้นที่ภาคใต้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมท.2หรือว่าผบ.ตร.เนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบรองผบ.ตร.ค่ะไปตรวจสอบนะคะทลายเครือข่ายนอมินีเฟส7ค่ะทั้งนี้นะคะทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.ก็ได้ไปตรวจสอบนะคะการกระทำความผิดของคนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจการดำเนินคดีลักษณะถือหุ้นอำพรางใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินผ่านการจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลทำให้เกิดความเสียหายโดยรวมต่อประเทศทั้งในมิติด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านเศรษฐกิจจนนำไปสู่การปฏิบัติการเฟส7เนี่ยแหละค่ะทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดนะคะมีการรวบรวมเส้นทางการดำเนินธุรกิจการถือครองทรัพย์สินทุกอย่างอย่างละเอียดนะคะเพื่อจะดำเนินการตรวจสอบก็ไปพบนะคะก็มีหลายบริษัทนะคะที่มีชาวต่างชาติถือครองแล้วมีคนไทยรวมอยู่ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะตม.สุราษฎร์ดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายเชื่อมหลอกลงทุนฟาร์มกัญชาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้ากวาดล้างนอมินีต่างชาติพื้นที่เกาะสมุยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7สนองนโยบายผบ.ตร.และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายดำเนินคดีนักธุรกิจฝรั่งเศสพร้อมนอมินีคนไทย5รายและนิติบุคคล2บริษัทค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของผลโพลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินนะคะซึ่งในแนวหน้าค่ะก็มีการรายงานนะคะว่าทางสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องคนไทยกับภัยการฟอกเงินและการเงินค่ะโดยพบว่ามีประชาชนกลุ่มตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ 51.69% ไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินค่ะส่วน 48.31% บอกเคยมีประสบการณ์ที่พบมากที่สุดค่ะคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบชักชวนลงทุนที่ดูแล้วน่าสงสัย 57% ค่ะพบว่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะคะซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็พบว่าปัญหาการฟอกเงินน่ากังวลค่ะสาเหตุสำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายการลงโทษยังไม่จริงจังและส่วนใหญ่ 76% ก็เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดการแก้ไขปัญหามีการลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็พาดหัวข่าวว่าตบหน้าฉาดใหญ่โพจี้จัดการฟอกเงินซัดหมดศรัทธาต่อกฎหมายสวนดุสิตโพเผยผลสำรวจประชาชนหมดศรัทธาต่อกฎหมายจี้รัดฟันตัวการใหญ่กวาดล้างแก๊งฟอกเงินภัยการเงินให้สิ้นซากพบเคยเห็นโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยค่ะ
0: ค่ะมาดูประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของภาษีรถยนต์ใหม่ที่ตรงนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดถึงการเตรียมปรับโครงสร้างอัตราภาษีรถยนต์ใหม่โดยให้ผู้ใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศได้รับภาษีต่ำกว่าค่ายที่ไม่ได้ตั้งฐานผลิตในประเทศไทยว่าต อนนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเร่งพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ทั้งระบบเนื่องจากโลกปัจจุบันเกิดการแข่งขันแล้วก็กีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นรัฐบาลจึงจำเป็นจะต้องปรับอัตราภาษีรถยนต์ใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานการผลิตรถยนต์นะคะกระตุ้นให้เกิดการผลิตแล้วก็การจ้างงานเพิ่มห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศนะคะโดยมีการมอบหมายปลัดคลังอธิบดีสัมปสามิตรจัดทำรายละเอียดอัตราภาษีใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเอกนิติเร่งคลังจบในกันยายนลุยรื้อภาษีรถยนต์ใหม่สกัดหั่นราคาไม่เป็นธรรมปลัดอุตสาหกรรมสั่งเข้มโรงงานผิดกฎหมายธุรกิจลุ้นต่อยอดการค้าออซี่ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของเศรษฐกิจนะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะจีนสหรัฐเร่งเกมเชิงพาณิชย์รุกภาคการผลิตโลจิสติกและบริการฮิวแมนนอยด์เขย่าธุรกิจโลกฮิวแมนนอยด์ค่ะพ้นยุคโชว์ความเก่งสู่โจทย์การทำงานจริงสร้างมูลค่าทางธุรกิจคาดปี69ยอดการผลิตแต่ 60,000 ตัวภาคการผลิตโลจิสติกคลังสินค้าแหล่งใหญ่จีนเร่งผลิตป้อนโลกจุดแข็งต้นทุนซัพพลายเชนสหรัฐขยับสู้ปล่อยหุ่นยนต์ลงตลาดบาร์เคลสค่ะซึ่งตลาดโลกแตะ 40,000 ล้านดอลลาร์ปี78อาจถึง 200,000 ล้านดอลลาร์เกมเปลี่ยนจากใครสร้างเก่งสุดเป็นใครผลิตเร็วถูกและใช้งานได้จริงก่อนนะคะ BOI ค่ะลุยฐานการผลิต Human Noise หวังดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในส่วนของไทยก็ต้องเร่งเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีเรื่องของสลากดิจิทัลเมื่อวานนี้ค่ะอยู่ใน Daily News ด้วยค่ะสลากดิจิทัลแตก186ล้านรวยเละดวงเฮงถูกคนเดียว10ใบเซียนเงียบนะคะเลขดังไม่ออกค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะเรื่องของแอปทางรัฐกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
9: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่แอปพังรัฐกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภัยปัญหาออนไลน์ที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนปัจจุบันค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งบัญชีปลอมเพจปลอมต่างๆซึ่งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะให้เป็นช่องทางสำหรับประชาชนซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเรื่องที่ตนประสบพบเจอค่ะซึ่งก็พบว่าการดาวน์โหลดสะสมแอปทางรัฐอยู่ที่49ล้านคนนะคะในการแจ้งเพียงเข้าไปในแจ้งรัฐเพื่อเลือกประเภทปัญหาและรายละเอียดต่างๆระบบก็จะเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลมีการแจ้งรัฐผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับประชาชนในการแจ้งเรื่องให้กับรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันตัวตนไปแล้ว 76% ยังเหลืออีก 800,000 คนนะคะก็มาแจ้งว่าให้รีบไปยืนยันตัวตนก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์กันได้ในวันที่1ตุลาคมค่ะทั้ง2ประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเตือน 800,000 คนที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการภายใน31สิงหารัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% มีอีก 800,000 คนรีบยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ด้านขอทบทวนสิทธิ์ 4,400,000 รายยื่น ื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31สิงหาคมค่ะรัฐบาลเปิดช่องรับแจ้งภัยทำศึกไซเบอร์สั่งเปิดแอปแจ้งรัฐรับข้อมูลภัยออนไลน์รัฐบาลเปิดช่องทางรับแจ้งภัยออนไลน์ภัยไซเบอร์ผ่านบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเป็นสื่อกลางเชื่อมหน่วยงานรับผิดชอบเข้าถึงปัญหาแก้ไขให้กับประชาชนรวดเร็วขึ้นค่ะ
0: ถ้ายังจำกันได้นะโศกนาฏกรรมที่สถานีรถไฟมักกะสันนะคะรถไฟกับรถเมย์ชนกันมีผู้เสียชีวิตค่ะก็มีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะจากสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะกรณีที่รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถเมย์สาย206บริเวณสถานีรถไฟมักกะสันมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนบาดเจ็บ30คนเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคมวันที่16ค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันจะสรุปสำนวนแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาก่อนส่งสำนวนให้พนักงานอัยการในวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดต่อศาลโดยมีผู้ต้องหาที่ถูกสั่งฟ้องดังนี้นะคะกลุ่มผู้ถูกฟ้องค่ะก็จะมีพนักงานรถไฟพนักงานขับรถไฟพนักงานกั้นถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางและผู้ขับขี่รถยนต์และรถกระบะคล่อมทางรถไฟผู้ต้องหาคนที่1พนักงานขับรถไฟเนี่ยสั่งฟ้องความผิดกระทําการโดยประมาทการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายนะคะทั้งนี้นะคะก็ยังพบนะคะมียาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายด้วยส่วนผู้ต้องหาที่2พนักงานกั้นรถไฟสั่งฟ้องกระทําโดยประมาทการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วก็ผู้ต้องหาที่3เป็นพนักงานขับรถโดยสารประจําทางค่ะสั่งฟ้องขับรถโดยประมาทการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสนะคะโดยมีความผิดนะคะตามเหมือนกันกับผู้ต้องหารายที่2แล้วก็พนักงานรายที่4เป็นคนขับรถจักรยานยนต์นะคะสั่งฟ้องความผิดฐานขับรถโดยประมาทกระทำการเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายลักษณะการกีดขวางทางรางขนส่งทางรางผู้ต้องหาที่5เนี่ยเป็นคนขับรถกระบะก็ข้อหาเดียวกันนะคะขับรถโดยประมาทการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะคะแก่ร่างกายแล้วก็สุดท้ายคนที่6ค่ะคนขับรถจักรยานยนต์ก็สั่งฟ้องในข้อหาเดียวกันนะคะโดยมีเรื่องของการทำการลักษณะกีดขวางขนส่งทางรางด้วยนะคะก็คล้ายๆกันกับผู้ต้องหาที่4แล้วก็ผู้ต้องหาที่5ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้ค่ะอัยการสั่งฟ้องกล่าวรูด6รายพนักงานรถไฟโชเฟอร์รถเมย์คนขับกระบะจักรยานยนต์โดนด้วยคดีพุ่งชนกลางกรุงดับ8ศพข้อหาหนักประมาทเสพยาค่ะ
1: มากันที่เรื่องของตำรวจกันบ้างนะคะก็มีรายงานโผกันออกมาค่ะว่าผบตรในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งในระดับนายพลตำรวจนะคะหรือว่าบอร์ดกลั่นกรองค่ะก็จะมีการแต่งตั้งแล้วก็มีโผนายพลใหญ่ออกมาวันที่21สิงหาคมก่อนที่จะมีรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรให้ความเห็นชอบนะคะมีตำแหน่งไหนที่น่าสนใจค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในผู้จัดการรายวันค่ะเปิดโผนายพลสีกากีผบตรนัดถกบอร์ดกลั่นกรอง21สิงหาคมนี้ตำรวจคนดังคนทำงานจ่อเข้าวินเพียบจับตา21สิงหาคมนี้ผบตรนัดบอร์ดกลั่นกรองเคาะชื่อรองผบตรผู้บังคับการก่อนชงเข้ากตรคาดนพสินโยกเป็นผู้บัญชาการสตม.วสันต์ผงาดเป็นผู้บัญชาการภาค2ธินกรผู้บัญชาการไซเบอร์ค่ะส่วนรองเต่านะคะก็มีรายงานค่ะว่าอาจจะได้นั่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีค่ะ
0: ค่ะมาเรื่องของฝนฟ้าอากาศช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกค่ะในช่วง 18-21 สิงหาคมทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็คลื่นสูงนะคะในช่วง 19-21 สิงหาคมนี้ค่ะโดยเฉพาะอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ระมัดระวังในขณะที่อุตุเตือนฝนตกหนักแต่ทางรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์นะคะก็เป็นห่วงค่ะเรื่องของเอลนีโญที่จะกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรนะคะได้กำชับ กรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการรับมือสถานการณ์น้ำนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการน้ำในเขตชลประทานนะคะเรื่องของการบริหารเนี่ยจะมีเพียงพอทั้งปีแล้วก็เตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสุริยะกำชับชลประทานหน่วยงานติดตามสถานการณ์น้ำรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนินโญสุริยะกำชับติดตามสถานการณ์น้ำรับมือคาดการน้ำในเขตชลประทานมีเพียงพอทั้งปีเร่งเตรียมแผนช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลลดผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศก็ยังเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะทั้งใน Daily News แล้วก็ในแนวหน้าค่ะอย่างสถานการณ์แผ่นดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 เนี่ยนะคะก็สร้างความเสียหายทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง51รายแล้วแล้วก็ยังมีบ้านเรือนที่พังเสียหายนับพันหลังค่ะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์ของอิหร่านสหรัฐด้วยนะคะเอา Daily News ก่อนค่ะดินไหวเขย่าอินโดนีเซีย 7.7 ตายกว่า51รายเจ็บเพียบบ้านวินาศพุ่ง 1,300 หลังลุยค้นผู้ติดซากอาคาร Aftershock อีก341ครั้งธรณีวิปโยคอินโดนีเซีย 7.7 สังเวยแล้วอย่างน้อย51รายบาดเจ็บอย่างน้อย113คนสาหัส36คนเกิด Aftershock ตามมาอีก341ครั้งบ้านเรือนกว่า 1,300 หลังพังพินาศสถานศึกษาสถานพยาบาลอาคารสาธารณะอีกหลายแห่งได้รับผลกระทบขณะที่เจ้าหน้าที่ยังค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพบ้านเรือนที่พังเสียหายในเขตมังการายตะวันออกค่ะก็ทำให้มีความเสียหายจำนวนมากบ้านนี่พังมาทั้งหลังเลยนะคะส่วนในแนวหน้าค่ะอิหร่านไม่ให้ราคาทรัมป์ยันคุมฮอร์มุสลั่นเตหะรานเท่านั้นออกคำสั่งเปิดปิดได้อิหร่านไม่สนทรัมป์เล็งยึดฮอร์มุสจี้สหรัฐยอมรับความพ่ายแพ้ยันช่องแคบจะเปิดปิดได้ต้องอยู่ใต้คำสั่งของเตหะรานเท่านั้นค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่ไทยโพสต์สักนิดนึงนะคะเพราะว่าก็น่ายินดีนะคะที่มิติการทูตจะเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เนี่ยเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะประเด็นนี้ไทยโพสต์มากกว่ามิติทูตโอกาสทางเศรษฐกิจเยือนจิงโจ้กีวี BOI ร่วมคณะนายกเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ 17-22 สิงหาคมนี้ชี้โอกาสสำคัญบริษัทชั้นนำองค์ความรู้หนุนอุตสาหกรรมไทยสาขาเกษตรสมัยใหม่พลังงานดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นสูงค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณยามินแหวนเครือดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออุตุเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ในช่วงวันที่ 18-21 สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒนาการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเลี้ยงร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547

0: ไอเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการแสดงความยินดีกับนางสาวพนิดานพชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกันเงินครับในโอกาสที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ. 2569ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในสถานศึกษาหรือว่า KMT model พ่อแม่หรือผู้สัมพันธ์ครับระดับประเทศได้เรียนทองลำดับที่6ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษาสถานศึกษาคณะใหญ่นะครับก็มาลาไว้พวกเราชาวชุมพรได้รับฟังกันว่าคนที่มีฝีมือลายมือดีๆนะเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างจริงจังตรงไปตรงมาพวกเองนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าได้พบได้เห็นได้ร่วมงานกับพ่อพนิดาหนุ่มประชำนาญตั้งแต่วันแรกที่ท่านไปอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดกันนั้นที่อำเภอลังส้วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกๆก็เป็นห่วงเพราะว่าสิ่งสาราสัตว์ก็ดีหน้าผัวคอยจ้างงับงบประมาณของโรงเรียนเนี่ยโอ้มีมากมายหลายคนโดยเฉพาะระดับพ่อโรงเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยคุณซ่านนะครับผู้ปปช.ซ้อมนะครับท่านผู้ฟังสมัยที่เป็นกรรมการโรงเรียนเนี่ยเจอไหมครับสับเส้นเนี่ยมีแต่รายการครับใบสร้างซื้อเนี่ยมีแต่รายการครับแต่ตัววัสดุพัสดุเนี่ยไม่รู้ให้เป็นไงนั่นก็เคยเห็นกันมาทีแห่งนี้แหละนะแล้วก็เหลือคนนอกที่จะเข้าไปห้าคนประโยชน์นี่โอ้โหกะรู้อีกไงไอ้อานมดนะสมัยนั้นตอนที่เป็นกรรมการอยู่ก็มาคอยดูเรื่องไหมครับเพราะว่ามันก็ปกก็ปิดก็บังกันแล้วนะแต่พอว่าไอ้พวกชั่วลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้พอพนิดาเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่ามันมีเหลืองไม่ชอบมาผ่าก้นลายเหลืองมาถึงอยู่แก่เนี่ยต้องยอมรับย่างว่าเหลืองคนนี้ในการดับรวงผมเบาลงมาร์กเบาลงมาร์กเลยครับแล้วก็ได้เอางบประมาณเนี่ยมาทำงานให้กับลูกหลานของพวกเราโดยเฉพาะพี่น้องชาวลังส้วนถุงตะโก้ปะโตและแม่เท่านั้นนะครับที่เขาส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนวัดกันเงินไม่ใช่เฉพาะพ่อจะได้รับรางวัลแต่ในตัวของตัวเองเท่านั้นครับโรงเรียนเองก็ดีนักเรียนเองก็ดีเขายังได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่เป็นความสามารถของเด็กแล้วก็เป็นความสามารถของคณะครูโดยการไปห้างของพ่อพนิดาโนบชำนาญยุคแรกๆนี่ไอ้พวกที่ว่ามันจะกล้าไปขอโกยประโยชน์นี่นะพยายามอย่างหญิงที่จะปล่อยข้าวใส่รายไปซี่แกหมาผมก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยมาใส่ช่องทางสถานีวิทยุเนี่ยรายการข้าวผมนี่นะครับให้ก็ได้รับสารข้อติดตินจนถึงเวลานึงเนี่ยความดีเนี่ยมันไม่แผ่ไฟจริงๆนะนี่ผมอยากจะฝากบอกว่าสำหรับคนที่ตั้งใจทำความดีอย่าไปกลัวถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นผลทันทีทันใดนะแต่ว่าในระยะยาวนี่ครับมันจะได้เห็นผลหลายอย่างผมเองนะครับเป็นนักข่าวตั้งแต่ปี2535เนี่ยถีหลังส้วนจนถึงประมาณสักปี565ได้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนอะไรมากมายแต่ก็ได้เห็นเลยว่าลายเหลืองครับที่ทำให้ความชั่วมันไม่เข้าไปในพื้นที่จังหวัดได้ถักทวงติ้งนะแต่ก็อย่างนี้ครับระดับผู้ว่าหลายคนที่มันโซ่โดยสันดานเนี่ยนะก็ทางกินทางหมากว่าคำว่ากินมาสั้นบางคนก็เสี้ยนไปแล้วจังกลับมาหากินกับจังหวัดชุมพรหลาก็มีบางคนไม่ทันลูกผลเก้าอี้ก็ออกตั้งห้องด้วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ใส่ป้าไปหน้าตาเฉยก็มีบางคนเนี่ยคล้องตัวที่รอคนออกจากตัวไปเลยก็มีเหมือนกันนะบางคนเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังเลยสุดความบรรยายหรือความชั่วร้ายของเขาเนี่ยนี่คือระบบของราชการเมืองไทยที่เราได้เห็นนั่นแหละนะนั่นก็คือซึ่งหยิบเราก็ไม่ได้รู้สึกจะไปยินดีครับไอการที่เราต่อสู้มันมาสักเท่าไรแต่ที่เสียใจคือว่าเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปะโตลงมาจนถึงทางจังหวัดนี่ครับเราสู้ได้ไม่หมากผูดได้ไม่หมากเพราะว่ามันเกินทานในพวกคนชั่วแล้วพอมาเห็นมันมาเที่ยวผูดเรื่องต่อต้านโครงการอะไรนี่ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพุ่มเหลือจะอาเจียนคนพวกนี้นะแต่ได้ไปเห็นปฏิกรรมอะไรหลายอย่างโอ้โหท่านผู้ฟังผมนี่รับงานใครมาก็ไม่รู้ต้องมองมันนั้นกันเลยทีเดียวเอาขอแสดงความยินดีครับพ่อพนิดาหนุ่มชำนาญผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเทินเงินเยาวเบอร์ลังส้วนจังหวัดชุมพรไปอีกครั้งนึงนะครับขอให้ท่านได้ทำความดีไว้ ถ้าท่านได้ไปอย่างที่มันดีขึ้นวันนี้แต่ท่านเต็มใจก็คงไม่ได้คัดคองไรครับเพราะท่านมีเวลาในราชการอีกหลายปีแต่ได้ดีเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัดกันเงินจนเกษียณผมก็ยินดีกับโรงเรียนนี้นะแต่บรรดาคุณครูแล้วก็ผมที่จะแสวงหาประโยชน์ก็อาจจะต้องทนนิดนึงนะครับแกเป็นคนปากจัดแล้วก็พูดจริงด่าจริงทำจริงในคนแบบนี้ทำงานด้วยมันนุ๊กท่านผู้ฟังมันไม่มีเลี่ยมพูดกันง่ายๆนะไม่มีเลี่ยมเอาไปแล้วเรื่องกองขบวนการคนเหนือเคลื่อนไอ้นี่ก็มีกันอยู่เป็นประจำไม่ใช่คนทั่วเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ระดับหลักยาขึ้นไปเมื่อเรามีไอ้การเมืองแห่งซวยสื่อเสี้ยงตั้งแต่ระดับอบต.จนถึงระดับทศ.นี่นะทุกอย่างมันล้มเละไปหมดกับเลือดแต่วันจะล้มจะไล่ประเทศนี้นะเราก็อดทนด้วยต่อไปกันเลยการฝั่งข้าวนี้ครับ15สิงหาคม2559ที่ท่านมานี่กับนายแพทย์ที่ใจโพธิกสั้นนายแพทย์นายสัตวแพทย์ทำงานการพิเศษนะครับไม่ใช่นายแพทย์นายสัตวแพทย์ที่ใจโพกสั้นนะผมอาจจะอ่านตกลงไปบ้างต้องขอไปหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ติดตามล้างกระบวนการคนเหนือเทื่อนนะโดยปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยพนึกกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงสกัดกันรถลักลอบขนสารสัตว์จับรถยึดซ่องรอได้ตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาคม2569กับเจ้าหน้าที่ทางสุ่มในการพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพันธุ์รุ่นได้รวมกับด่านกักสัตว์ชุมพรด่านกักสัตว์ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ตำรวจสืบสวนของตำรวจภูธรชุมพรตำรวจบ้านหมับอมริตตรวจสอบรถบรรทุกยึดซ่องรอมีพฤติการต้องสงสัยเกี่ยวกับการขัดหลักลอบคนสารสัตว์ผ่านพื้นที่จังหวัดชุมพรพอตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีชิ้นส่วนของเนื้อแล้วก็เนื้อวัวเนี่ยนะครับแฉแก้งหมาถึง 25,180 กิโลกรัมคนขับเนี่ยไม่สามารถเอาหลักฐานอะไรมาแสดงได้ท่านนาก็เลยต้องดำเนินการตามกฎหมายจับคุ้มไหมนะแล้วก็ตั้งข้อหาส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาบริบดำเนินการตามกฎหมายนะซึ่งตำรวจมาบริบเนี่ยเขาก็ได้รับคำร้องทุกลงบันทึกประจำวันเป็นที่เรียบร้อยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะซึ่งทางด้านของทางเนี่ยด่านกันซักได้รับมอบเนื้อและชิ้นส่วนกับมือแฉแข้งทั้งหมด 25,580 กิโลคืนจากพนักงานสอบสวนแล้วก็จะได้อายัดกักซากซักนะนำไปเก็บรักษาเพื่อไม่มีการนำออกไปจำหน่ายเขื่อนใหญ่หลังจากนั้นก็จะต้องนำไปทำลายซากนะกันต่อไปนะเพราะว่ากฎหมายก็ระบุว่าเท่านั้นเอานั่นนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาเพราะว่าไอเนื้อสัตว์ที่ก็น่าเป็นอย่างที่ฟังมันจะทำมาสู้โรครายต่างๆให้กับคนกินนะห้างใหญ่ๆหลายห้างเนี่ยมีพฤติกรรมพันธุ์อยู่เหมือนกันก็เป็นข้าวยวนก้อนนี่นะครับนะเราก็ระวังครับไปซื้อกล้องซื้อเนื้อสัตว์นี่นะก็ควรจะซื้อในห้างที่น่าไว้วางใจได้แต่เดี๋ยวนี้ห้างก็ไม่น่าไว้วางใจโดยเฉพาะไอ้ร้านที่มันอยู่ตามนั่นตามได้ที่มาโฆษณาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีการตรวจตากันมากมายว่าเอามาเป็นพืชบ้างนะก็ลงไปตรวจกันดูบ้างนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะเอาอันนี้ธนากรโกศลเมธีครับนักข่าวเดนิว27ลูกศิษย์นายสาธิตเนี่ยก็รายงานเข้ามาเดี๋ยวไปพากันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับท่านผู้ฟัง
4: รองกองข้องคนตายคือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกองผลไม้กองพัสดุกองกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกอง3ชั้น5ชั้นหลอด BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอด E ต่างหากเลือกสร้างลังหลูกูเหลือกโรงกองไทยซากคนโรงกองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
3: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายซาทิกันต่อกับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องของประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ทินที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดอันนี้77รางวัล นะแล้วก็ยังมีประเภทที่1เนี่ยได้เป็นอาหารทินที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศ1รางวัลเนี่ยได้แก่บีถ่ายบักของจังหวัดภูเก็ตไอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นไอ้บีถ่ายบักเนี่ยนะอาจจะออกเสียงผิดไปก็ได้ต้องขออภัยส่วนระดับประเภทที่2เนี่ยโลรางวัลเนี่ยอาหารทิ้นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับจังหวัดเนี่ย77รางวัลนี่นะชุมพรของเราเนี่ยก็ได้แก่ทอดมันหัวปีไส้เนื้อปูอ้าวผมว่าไปเคยกินตะบองตรงไหนทอดมันหัวปีไส้เนื้อปูในอยู่บนพื้นก็ไม่รู้เหมือนกันเคยกินแต่ทอดมันบางพวกเรียกว่ารู้ชิ้นนะแต่ตอนนี้ด้วยว่าเพื่อนก็น่าจะเป็นทีปากน้ำโกของโกเลยเลยหนึ่งชื่อแกไม่อ๋อแล้วมันก้อนคุยกันอยู่ว่าจะไปค่ายที่เชียงใหม่อยู่นี่เอ็นะนะก็เรียกได้ว่าของแกน่าจะร้อยแหละพอแกบอกผมว่ามีคนมาเอาไปค่ายลายถีได้พ้นดีอยู่เอ็นะซึ่งเราแกก็เป็นคนถีใช้ได้ด้วยพุทธจ้าพวกบ้างอยู่กันบ่านี้นะยุปานามโกแหละลองติดต่อด้วยไอ้ทอดมันเนี่ยนะทอดมันบ้านเราเนี่ยเราชัดดีถ้าเป็นทีละน้องไม่ไหวเล่นตัวนักติดต่อทางไหนก็ไม่ได้แต่กินร้อยนะครับตอนงานแหมผมเนี่ยมีเพื่อนของน้องเศร้าเพื่อนของเจ๊ปอน้องปอนะเศรษฐีแพงเรียนเนี่ยแกก็ได้สื่อมาน่าจะได้แกติดต่อสื่อมาก็คนที่ติดต่อก็น้องน้อยนาทีเจ้าอดีตเจ้าของร้านกลางส้วนที่ลังส้วนนี่นะแต่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้ทำละแค่นั้นก็ติดต่อไม่ได้ทีละน้องเสียดายมากอันนั้นก็ร้อยเหมือนกันส่วนปากน้ำลังส่วนนั้นเวลานี้แกค่อนข้างจะไม่ค่อยมีใครทำอย่างจริงจังเลยนะแต่ที่ผมดูนะสมัยโบราณเนี่ยโอ้ทอดมันปากน้ำลังส่วนนี่ขึ้นถือเลยครับโดยเฉพาะน้ำส้มก็น่าน้ำจิ้มก็เนี่ยทุดยอดแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ร้านนึงก็ได้แต่อยู่นะข้างธนาคารกรุงไทยนะใกล้ตอนหัวขำๆนะร้านนั้นก็ร้อยใช้ได้อยู่เหมือนกันก็ลองไปดูนะครับอาหารพื้นถิ่นเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นอาหารปากใต้ท้องถิ่นเลยนะผมก็ว่าในภาคใต้นี้ยังไม่มีหน้าโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรกันเลยกันอย่าเอาภาคใต้ทั้งหมดเลยพอจำชื่อร้านก็ไม่ได้แต่ว่าทีจังหวัดชุมพรไม่น่ามีใครเกินแม่เลี้ยวทีหลังส้วนนี่นะใช้ได้เลยทีเดียวครับปลาย่างแกงส้มบางปัดเนื้อบางปลาเบนว่านบางในบางในหน้าเขาก็เรียกว่าฝีมือไม่เคยตกนะไม่รู้ว่าในชั้นลูกทราบเนี่ยจะซื้อถอดได้ขนาดไหนเอาก็เป็นเรื่องราวของอาหารท้องถิ่นนะครับที่สมควรจะได้ซื้อถอดกันไปเพราะหญิงต่อไปหญิงห้ากินหยาปัจจุบันเขื่องแกงสำเร็จหรูมันหมากพอหมากแล้วเนี่ยมันไม่ร้อยเหมือนกับเขื่องแกงที่เขาทำสดๆนะเอาไปดูเรื่องของการหมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLO นายจีรศักดิ์แสงห้อยครับปลัดจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการส่งหมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใหญ่จากใจ GLOนะที่บ้านเลขที่17หมู่ที่4ตำบลวิไซใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งก็เป็นบ้านของให้กับนายเยาหมากถุงคาหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านไม่ก็มีนางพนกรชูกิติวีบุญนายกเล่ากาชาชุมพรนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีนางสาวประดับชูดำพัฒนาการชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งหมอความทุกข์สร้างรอยยิ้มให้กับชาวบ้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการชุมพรเนี่ยแกบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนของประชาชนทุกมิติให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลในระบบ TP Map นะภาษาเต็มก็ไทย People Map and Analysis Platform เป็นเครื่องมือชี้เป้าความช่วยเหลือไล่มีตีทางด้านสุขภาพมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจด้านการคุ้มครองสังคมก็กรมพัฒนาชุมชนหลวงกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ได้จัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ปี69นะก็สร้างบ้านให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยไม่มั่นคงท่าวอนนะครับได้อยู่กันเอาก็เรียกได้ว่าต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณพี่เยาหมากถุงค้าด้วยนะชาวบ้านในอำเภอวิไซใต้ขออภัยครับในตำบลวิไซใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะซึ่งก็เป็นภารกิจนะของขอบคุณนายเจียซักแสงง้อยประหลัดจังหวัดชุมพรนะครับที่ได้ดำเนินการกันทีนี้ไปดู

0: เรื่องราวของดินฟ้าอากาศจะมั้งกับ16 17นะ16 17สิงหาเนี่ยหลังจากพิษเบอร์พิษถ้วยกันมากมายแล้วนะก็ไปแลอากาศกันกับเพชรบุรีเนี่ย 30% ประจวบชุมพรสุราษฎร์นครยาวจนถึงนราธิวาสเลยครับ 40% ฝนไม่หมากแต่ตกเหลือยแล้วก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหลือยนะแต่ลมในเลนี่ยังแรงหมาครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยยังพัดปกคลุมอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะตนอย่าประมาทไปแม่นะที่กระบี่นะหัวประมาทเอาเรือพานักท่องเที่ยวไปความเกงเคงเลยดีไม่ตายนี่คือความประมาทมันไม่ได้เขาบอกแล้วว่าล้มแรงล้มแรงยากได้ตังเล็กๆน้อยๆถ้าชาวบ้านก็ตายขึ้นมานักท่องเที่ยวตายนี่เสียชื่อประเทศเราแค่นั้นนะเอาก็ช่วยกันแล้วด้วยนะครับอย่าเที่ยวประมาทไม่ว่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเรือประมงนะครับมันต้องระมัดระวังกันทางเพศไม่พนันแล้วเราจะลำบากแล้วก็จะเดือดร้อนกันนะครับเอาเวลาผมหมดแล้วครับท่านผู้ฟังคุยเพิ่มมาสูตรแปดซี่188-0808น่าเป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามามีอะไรก็ส่งมาคุยกันมาบอกกันนะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามเราฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: กนกพรกนกพร
5: เพลงดีๆกับความรู้สึกดี

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะสำหรับเช้าวันเริ่มต้นการทำงานนะคะเช้าวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะตกบ้างหยุดบ้างค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงและความชื้นก็เพิ่มขึ้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นอาจจะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเสี่ยงป่วยได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะลองเช็คตัวเองเช็คความแข็งแรงกันสักหน่อยเดี๋ยวนำมาฝากกันด้วยค่ะเป็นเพื่อนการเดินทางรับฟังพร้อมกันอสมท.ชุมพร กนกพร ออนแอร์ดีเจพี่นุ่นค่ะ

0: ออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะมาอัปเดตสำหรับเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาล16สิงหาคมรางวัลที่1มีคนถูกลอตเตอรี่นะคะรางวัลที่1ถึงกี่ใบดีคะเดาสิคะ9ใบค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังค่ะ9ใบค่ะได้ไปทั้งหมด50กว่าล้านค่ะคุณผู้ฟังนะคะชื่อคุณ BJ โอ้โหน่าจะช็อกอยู่เหมือนกันนะคะเป็นเราก็อาจจะช็อกนะคะแต่เขาแบบชิลมากตอนที่เขาโทรไปบอกว่าพี่ถูกรางวัลที่1นี่คือเขาชิลมากๆเลยนะคะอ่ะ9ใบ54ล้านค่ะงวดนี้คนโคราชโชคหล่นทับนะคะได้กันไปเต็มๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับรางวัลที่1 004615ไม่รู้ว่าพี่ก็ทำบุญมาด้วยอะไรจริงๆนะคะนะไม่ใช่แค่ใบเดียวด้วยเป็นเรานี่คงกรี๊ดสติแตกไปเลยนะคะแต่นี้คือชิลมากเหมือนถูกแล้วถูกอีกอะไรประมาณนี้ยินดีด้วยนะคะสำหรับผู้โชคดีทุกๆคนค่ะ

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ช่วงนี้เราก็จะได้ยินเรื่องราวของแผ่นดินไหวรู้สึกว่ามันจะถี่และบ่อยขึ้นนะคะล่าสุดเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 นะคะในทะเลคอรัลค่ะใกล้หมู่เกาะวานูอาตูค่ะซึ่งก็นะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณ 14:20 ซึ่งตรงกับตามเวลาประเทศไทยคือ 10:00 นนะคะซึ่งศูนย์เฝ้าระวังหลายแห่งรวมถึงสถาบันวิจัยธรณีวิทยาที่เยอรมนีแล้วก็ศูนย์แผ่นดินไหววิทยาแห่งยุโรปนะคะก็ได้รับรายงานค่ะว่าเกิดเหตุนะคะในส่วนของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆเราสังเกตได้ว่าณสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโลกร้อนขึ้นสังเกตไหมคะมีการเคลื่อนตัวของชั้นต่างๆนะคะในใต้ดินของเราเกิดแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันมีความถี่ขึ้นนั่นเองนะคะฝากเอาไว้ยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้ล่ะค่ะว่าจะเกิดอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะแต่เรานะคะทุกๆคนก็ต้องระมัดระวังก็ต้องซ้อมเห็นไหมคะประเทศไทยเราก็มีการซ้อมแผนต่างๆเวลาถ้าเกิดแผ่นดินไหวจะต้องทำยังไงต้องหนียังไงต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะคะวันนั้นฝากเรื่องราวตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบรกกันสักครู่นะคะในช่วงของกนกพรออนแอร์ยามเช้าตรงนี้มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะ

0: าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตกะซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่โลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็นเจ้าของมานานแล้วแต่เอกสารยังไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องจะมีการดำเนินการมาเป็นชื่อของวัดให้ถูกต้องนอกจากนี้มีกำหนดจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อหารือและบูรณาการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายดำเนินการอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุดช่วยคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ติดตามข่าวสารในขณะนี้รัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพม33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี

0: THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

0: เดสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: เมดโคเอเนอร์จี

0: ใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
0: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
2: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ชีวิตของคนเราผ่านบททดสอบต่างๆมากมายนะคะบททดสอบทำให้เรารู้สึกว่าเราเรียนรู้อะไรจากการใช้ชีวิตค่ะผ่านแต่ละวันเนี่ยนะบางครั้งก็ง่ายบ้างยากบ้างนะคะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตค่ะที่บางครั้งเราอาจจะต้องใช้ความอดทนฝ่าฟันมันไปเมื่อวานอาจจะดีหน่อยวันนี้อาจจะไม่ค่อยดีวันนี้อาจจะผิดหวังเมื่อวานสมหวังสุขทุกข์มันเป็นของคู่กันเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะดูแลกันในช่วงของเบรกที่สองกระดกคอนออนแอร์ยังคงแชร์เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับทุกคนที่เดินทางขับรถขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะบางคนฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ในสวนฟังอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าฟังกันได้ก็อย่าลืมทักทายกันบ้างนะคะ
1: พรินซ์วิรัสสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัสสินสอบถาม call center 0775425555 ID law @วิรัสสิน

0: นกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: ช่วงเวลาของการอัปเดตนะคะเรื่องของสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะคุยเรื่องของน้องๆเยาวชนกันหน่อยนะคะมีเรื่องราวที่เขาเปรียบเทียบกันมาว่าเด็กอดทนไม่พอหรือผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อาจจะเป็นประเด็นถกเถียงกันนะคะเหตุผลว่าทำไมพฤติกรรมของวัยรุ่นนะคะมีอะไรมากกว่าเอาแต่ใจบางครั้งพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มองว่านะเอาแต่ใจเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะเกิดขึ้นท่ามกลางโลกที่เด็กต้องรับมือกับแรงกดดันค่ะคุณผู้ฟังมากกว่าที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าครอบครัวคำว่าผู้ใหญ่คำว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะก็ต้องดูค่ะว่าเรามีเวลาให้ลูกหรือเปล่าโซเชียลมีเดียที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอไปจนถึงโรงเรียนนะคะที่เด็กบางคนรู้สึกว่าเป็นพื้นที่แห่งอำนาจการถูกเอาเปรียบการถูกเปรียบเทียบไปจนถึงการถูกบูลลี่เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะนำ

เรื่องนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เจอหลากหลายในสังคมค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าสิ่งต่างๆนะคะก็ต้องบ้านเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ของการรับฟังลูกอย่างจริงใจนะคะบนโต๊ะอาหารอาจจะเป็นการทานอาหารร่วมกันและยังแชร์เรื่องต่างๆที่เขาไปเจอมานั่นเองนะคะอย่าลืมเป็นพื้นที่อบอุ่นค่ะช่วงเวลาของสุขภาพชวนรู้วันนี้ชวนทุกคนมาดูใจคนที่เรารักกันนะคะ

ราวดีๆนะคะที่ส่งมอบนะคะแล้วก็อยากจะบอกคนฟังกันนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นหรือว่าเสี่ยงทั้งขโมยอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคะคนไม่ดีก็มีเยอะคนดีก็มีแยะค่ะปัญหาที่เหล่านี้ที่เราเจอเนี่ยจะหมดไปบางจุดนะคะที่เราอยากจะติดตั้งไฟเพิ่มเนินสายต่างๆอะไรเราก็ไม่ต้องวุ่นวายนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาด้วยก็แค่นะคะมีสิ่งดีๆอันนี้นะคะเมกะสปอตไลท์โซล่า

เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะด้วยกำลังไฟนะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงค่ะคุณฟังขานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องค่าไฟขึ้นด้วยนะลดได้เลยนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงนะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะให้มาแบบจุๆเลย500มิลลิแอมป์ค่ะขออภัย 50,000 ไม่ใช่500ตาลาย 50,000 มิลลิแอมป์นะคะให้กันมาจุกๆเลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จถึงครั้งใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายไฟยาวนะคะมีสายยาวๆเลยพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยค่ะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นนะคะเครื่องใช้งานง่ายสั่งซื้อได้เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะคะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะตอนนี้รับเลยค่ะนะยังไม่พอนะคะรับ1ไปยังไม่พอฟรีอีก1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันค่ะแล้วก็แว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะในช่วง

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: สกาแฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: กนกพรกนกพร
6: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: จากเสริมสิริฟาร์มาซีครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนั้นก็ฝากเตือนค่ะทุกคนนะคะก็ต้องรีเช็คตัวเองค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงความชื้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะอย่างเช่นวัยเด็กอ่ะวัยซนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำฝนนะคะผู้ปกครองควรเตรียมร่มเตรียมหมวกให้เด็กติดตัวไว้เสมอเพราะว่าบางทีไปโรงเรียนตากฝนบ้างเจอดอกฝนบ้างนะคะวัยทำงานอย่างเราค่ะไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพคิดว่าร่างกายเนี่ยแข็งแรงไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วควรหลีกเลี่ยงนะคะการเดินตากฝนรวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์ชากาแฟในปริมาณที่มากเกินไปและควรออกกำลังกายนะคะสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีพร้อมกินผักเยอะๆผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะก็จะช่วยได้ส่วนผู้สูงอายุค่ะก็ต้องนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงถูกไหมมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงจึงเสี่ยงเจ็บป่วยกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่หลอดลมอักเสบอาจจะลุกลามไปถึงโรคปอดอักเสบได้นะคะเพราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยความห่วงใยขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับโรงพยาบาลวิรศินด้วยนะคะก็เคียงข้างดูแลสุขภาพนะคะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายให้ปริ้นวิรศินดูแลมากกว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะฝากเอาไว้ดูแลในทุกๆเรื่องราวค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้นะคะผ่านทางปริ้นวิรศินนั่นเองนะคะก็พร้อมดูแลแล้วก็แชร์รวมไปถึงการรีเช็คสุขภาพตอนนี้มีโปรดีๆจนถึงสิ้นเดือนนี้จาก 1,650 บาทนะเริ่มต้นเพียง990บาทซุปเปอร์พาวเวอร์มัมนั่นเองค่ะฝากเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี่

เอาละค่ะช่วงเวลาของความสุขดีๆค่ะสำหรับนะคะพร้อมกับการเดินทางนะคะกาแฟดีๆเพื่อสุขภาพนะคะอร่อยได้ค่ะหลายๆคนคิดว่ากาแฟสุขภาพต้องจืดหรือว่าไม่อร่อยหรือเปล่านะคะแต่กาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียวหรือว่าBlack Coffee Mix นะคะห่อสีครีมดำเนี่ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้ค่ะแบบไม่รู้สึกผิดนะคะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพไปอีกด้วยค่ะครบจบในแก้วเดียวค่ะ Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพนะช่วยเผาผลาญเพิ่มพลังผิวสวยกระจ่างใสหุ่นดีในแก้วเดียวนะคะปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุ Black ถุงซิปขนาด180กรัมค่ะสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงนะคะกาแฟเขาทะลุ Black ค่ะผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดผลิตและจำหน่ายนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ0899672216077-536-399หรือว่าจะเป็น LINE นะคะใส่แอดลงไปข้างหน้าแอด Coffee Farm หรือสั่งซื้อออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm นะคะ Coffee Farm Thailand ค่ะหรือจะเป็น TikTok Shop นะคะช่องทางต่างๆ Shopee Lazada ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็อย่าลืมค่ะกาแฟดีๆ Coffee Farm นั่นเองนะคะ

บางครั้งชีวิตของคนเรานะคะไม่จำเป็นจะต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ค่ะเขาบอกว่าเรายอมรับในความรู้สึกนะคะไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นกำลังใจของคนเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องไปหาตรงไหนไกลนะคะเริ่มต้นจากคนในครอบครัวคนใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องรวมไปถึงคนที่จะต้องมีกำลังใจให้มากๆเลยคือตัวเราเองนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นบางช่วงเราอ่อนแอได้บางช่วงเราก็แข็งแรงนะคะช่วงเวลาของรายการแบ่งปันความสุขกันตรงนี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อ

0: ใจสวยๆประหยัดประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพรบประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟปะปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลนายกรัฐมนตรีซัดข่าวม็อบไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมแจงศึกซักฟอกปมหัวสว.มองเป็นเกมคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการปล่อยเฟกนิวส์ว่ามีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นเฟกนิวส์การเสพสื่อเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความกังวลเหตุการณ์จะบานปลายและมีการปลุกระดมผ่านโซเชียลนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.ทั้งสิ้นส่วนเรื่องหัวสว.ถามตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารการโยงให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นมองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบอย่าไปอยู่นอกเกมสำหรับวันนี้ที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอตรวจค้นรถยนต์อย่าไปคิดอะไรมากเพราะผ่านไปพอดีดีแล้วที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่ามีการจับยาเสพติดยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้างส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากนั้นนายอนุทินหัวเราะพร้อมบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าตำรวจไม่รู้เพราะไม่มีขบวนนำในวันหยุดและไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับรัฐบาลส่ง4นวัตกรรมแพทย์ไทยลงสนามใช้จริงขายจริงดันอุดรธานีสู่ Innovation Sandbox เชื่อม30บาทสู่ตลาดโลกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไทยจากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยเพราะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมหน่วยงานในจังหวัดอุดรธานีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทางนี้กระทรวงอว.เตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดสอบและใช้งานจริงโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดทางธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและช่วยให้นวัตกรรมไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เมื่อสักครู่นั้นได้พูดถึงเรื่องราวของภัยธรรมชาตินั่นก็คือแผ่นดินไหวนะคะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่อินโดนีเซียค่ะก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เช่นกันค่ะคุณฟังคะซึ่งทำผลให้มีผลให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อย47รายนะคะโดยแผ่นดินไหวเนี่ยขนาด 7.7 ค่ะเกิดขึ้นบนเกาะฟอร์เรสต์นะคะโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกประมาณ15กิโลเมตรจากพื้นดินนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เราได้ยินบ่อยจังเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะบ้านเรือนเสียหายมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ส่งกำลังใจแล้วเขาก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เกรงกลัวว่านะในส่วนของแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราแล้วเขาก็เตือนว่า6จังหวัดใต้เนี่ยรับรู้แรงสั่นสะเทือนด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะก็อาจจะมีในส่วนของช็อกนะคะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้อย่างเช่นสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลและพัทลุงเนี่ยสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆในทันทีค่ะโดยผู้ที่อยู่ในที่สูงอาคารสูงจะรับรู้นะคะแรงสั่นสะเทือนได้เวียนหัวเวียนศีรษะหรืออาจจะมีสิ่งของแกว่งไกวแกว่งไหวประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวตรงนี้นะคะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ติดตามประเมินสถานการณ์การเฝ้าระวังทั้งในและต่างประเทศตลอด24ชั่วโมงนะคะมาอัปเดตเรื่องราวภัยธรรม

ชาติที่อาจจะขึ้นเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมีกระเป๋าเป้คู่ใจที่บรรจุของต่างๆไว้เวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาสิ่งที่จำเป็นเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นะคะเขาเรียกว่ากระเป๋าเป้เป็นการแบบนะมีของที่จำเป็นมี power bank มีสายชาร์จมีไฟฉายมีขนมยาอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเวลาเกิดอะไรเราก็คว้าเป้วิ่งเลยนะคะนี่คือหนึ่งเรื่องราวนำมาฝากกันในช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ช่วงบอกกล่าวเล่าด้วยใจนะคะวันนี้นุ่นจะนำสมุนไพรที่เกี่ยวกับอาการปวดฟันค่ะต้องบอกว่าอาการปวดฟันเนี่ยทรมานนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเส้นประสาทด้วยค่ะวันนี้ภูมิใจนำเสนอก้านพลูก้านพลูเรียกแบบไหนก็ได้นะคะนำก้านพลูนะบางคนเรียกก้านพลูใช่ไหมคะมาอมไว้บริเวณที่เราปวดค่ะก็จะช่วยได้นะคะในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามีกลิ่นหอมนะคะและที่สำคัญค่ะในส่วนของเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ช่วยบรรเทาอาการปวดฟันชั่วคราวได้ดีเนื่องจากว่ามีสารสำคัญที่ชื่อว่ายูจีโนลนะคะซึ่งมีฤทธิ์ระงับความรู้สึกชาลดการอักเสบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากค่ะนำมาฝากกันในช่วงเวลาดีๆค่ะ

เริ่มต้นในเบรกที่3นะคะแบ่งปันกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ค่ะอะไรดีๆนะคะเราก็เติมกันนะคะโดยเฉพาะเติมใจเติมพลังเติมกำลังใจบางวันมันอาจจะดูยากนะคะจากปัญหาเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตค่ะบางทีมันไม่ได้ง่ายนะคะบางทีเราก็ต้องริ้นรนจะว่าเรื่องของการทำงานเรื่องของการหาเงินเรื่องครอบครัวอีกโอ้เรื่องเงินเรื่องทองปัญหาแต่ละวันเนี่ยนะคะมีให้เราได้เข้ามาตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นมากๆค่ะบางปัญหาก็แก้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็อาจจะแก้ได้นะคะมุมมองนี้บางครั้งมันอาจจะยังหาทางออกไม่เจอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตั้งสติดีๆคือต้องสูดลมหายใจเข้าลึกๆตั้งสติก่อนค่อยๆ คิดค่อยๆทบทวนแล้วก็หาทางออกหาทางแก้ไขอย่าลืมความสุขของตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละวันในชีวิตของคนเราเนี่ยอย่าลืมความสุขค่ะรู้จักเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางอย่ามัวแต่มองผลลัพธ์ที่ปลายทางนะคะฝากเอาไว้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะในช่วงของกนกพรออนแอร์ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีในทุกๆเรื่องแล้วก็มีความสุขในระหว่างทางในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้กนกพรลาไปก่อนดีเจพี่นุ่นนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook

0: แครอทครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจเชอรี่
5: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักนะมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะพบกันตรงนี้จันทร์ถึงศุกร์ต่อจากกนกพรอแนแนนะคะก็มาฟังอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวของเราคือแป้งเย็นเพศัตและสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟค่ะมาพร้อมกับฟ้าฝนและลมกระโชกยังไม่มีนะอาจจะมีเมื่อคืนนี้ก็ตกเยอะเหมือนกันนะคะบางพื้นที่นะคะแต่ว่าที่อำเภออื่นยังไม่เห็นเห็นเป็นประปรายนะคะคุณฟังในช่วงนี้ก็เตรียมตัวกันทุกอย่างรับสถานการณ์ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะโลกนี้ร้อนขึ้นทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรต่างๆเยอะมากมายเลยนะคะที่ได้ข่าวมาเพิ่งสนทนากับคุณแม่เมื่ หลังวันแม่เพราะว่าวันที่13มาโทรไปที่อเมริกาก็เป็นวันแม่วันที่12เขาช้ากว่าเรา1วันก็ได้สนทนาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ละค่ะเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะเยอะเลยนะโอ้โหคุณแม่รู้เยอะเลยนะคะก็ฝากเตือนกันมาด้วยนะคะจับตาอยู่6จังหวัดในไทยด้วยเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังจากที่เกาะสุมาตราอินโดนีเซียเนี่ยแผ่นดินไหว 6.8 ริกเตอร์นะคะก็มีหลายจังหวัดใน6จังหวัดได้รับแรงสั่นสะเทือนอันนั้นนะคะกระบี่ภูเก็ตตรังสงขลาสตูลและพังงาก็เป็นห่วงเป็นใยกันค่ะคุณฟังในช่วงนี้ก็มาสบายใจกับแป้งเย็นเพศัตกันก่อนนะคะเพราะว่าทาแล้วสบายใจเย็นใจใจเย็นได้นะคะมีความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละนะทำให้คนหลงไหลนะคะมี3สี3กลิ่นนะคะสีชมพูบดามหอมแบบเย้ายวนเราใจสีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเปรนลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพศัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะถ้าคุณผู้หญิงปะแป้งเย็นเพศัตนะคะพร้อมจะขยี้หัวใจผู้ชายเลยแหละจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบ

ไม่ยอมห่างไปไหนนะคะได้กลิ่นหอมยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงก็ลองไปซื้อมาปะดูตรงข้ามกับคุณผู้ชายนะใช้แป้งเนียนเภสัชของเรานี่ก็คงจะมีผลนะคะลองพิสูจน์อ่ะนะเดี๋ยวรับฟังงานเพลงต่อไปเดี๋ยวค่อยมาบอกใครสื่อสารมารับไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะคะไปฟังงานเพลงกันค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านเชียวละไปอยู่ข้างบ้านกันดีกว่านะข้างบ้านเชอรี่นะข้างบ้านคุณผู้ฟังก็มอบความสดชื่นให้เขาบ้างนะคะต้องอยู่ใต้ลมนะมันย้อนลมไม่ได้ด้วยสิสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์เนี่ยค่ะใช้กันเป็นประจำแล้วก็จะทราบนะคะก่อนฝนตกมันก็ร้อนเมื่อคืนก็โอ้โหนะต้องเป่าลมกันสักหน่อยแล้วก็ฝนค่อยตกอะไรประมาณเนี้ยนะที่เขาว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์เท่านั้นค่ะคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากเลยแถมผิวยังดูใสขึ้นแล้วก็คุณคิดดูสิสาวตัวหอมผิวใสหนุ่มๆก็ด้วยนะคะใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยนะสบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์2กลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมละมุนละมุนนวลๆละมุนกลิ่นนมข้าวนะคะส่วนมิกซ์เบอร์รี่นะสีม่วงอมชมพูหอมใสๆกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นแหละค่ะวัยรุ่นชอบมากเลยไม่รุ่นก็ชอบนะใช้ประจำค่ะอาบ้านนี้หอมไกลไปถึงบ้านโน้นเชื่อไม่เชื่อก็ต้องลองไปพิสูจน์กันนะคะคุณผู้ฟังสื่อสารกันเพลงมาจะทันไหมเนี่ยทันก็ทันขอบคุณพี่แป้นด้วยนะคะเพิ่งวางสายไปทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นสิริพรนำไพพงศ์ไม่ยอมแก่จ้ามีของวันวิเชียนใช่ไหมจากพี่หนุ่มหมูสองนะคะแล้วก็พอรักพี่จริงนิ้งนิรชานะคะนี่สื่อสารมาจากท่าแสะค่ะโอเคเราอ่านชื่อเพลงแล้วอ๋อมีดีปีเดียวพุ่มพวงค่ะจากพี่อีทรักขาวด้วยที่เปิดไปนะคะโอเคเราไปฟังงานเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดไม่ทัน

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะเปิดให้แล้วงานเพลงนะคะเดี๋ยวไม่ยอมแก่พี่หนุ่มหมูสองเนี่ยหลังสวนค่ะแล้วก็ทักทายเมื่อกี้ลืมบอกไปน้องอะไรนะอ๋องานเพลงดงจันทร์สวนีคิดถึงนะคะน้องวิค่ะสื่อสารมานะคะทั้งสองวิหรอชื่อเหมือนกันวิในเมืองกับวิถ้ำสิงห์อันนี้ในเมืองนะคะงานเพลงต่างๆก็ทักทายทุกท่านไปด้วยเดี๋ยวพูดได้หมดอีกก็ไม่หมดจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าจะให้ฟังงานเพลงได้ไวขึ้นนะคะก็เลยรีบๆนะอาจจะตกหล่นๆไปบ้างขออภัยด้วย

นะคะแต่แป้งเย็นเพศัตว์เนี่ยอยู่ในใจเสมอมาไม่ตกไม่หล่นนะคะเพราะเป็นความหอมที่ได้หนุ่มๆเนี่ยเขาได้กลิ่นยั่วๆอาการเขาเป็นยังไงล่ะลองใช้ดูนะคะสาวๆอยากรู้ไหมอะไรทำให้หนุ่มๆหลงไหลเราได้โดยไม่ต้องลงทุนไปทำสวยให้เปลืองสตังค์ก็นี่นะคะแป้งเย็นเพศัตว์ของเราเนี่ยทั้ง3สี3กลิ่นเลยชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะฝากไว้ด้วยกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปไรส์มิลหอมละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวและมิกซ์เบอร์รี่นะสีม่วงอมชมพูหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็รักษาสุขภาพให้ดีๆทานผักเยอะๆจะได้ไม่แก่ไวนะคะ อาหารจังฟู้ดก็ตกหล่นๆบ้างก็ได้ อันนี้บอกดีเจด้วยนะชอบทานทุกรงทุเรียนก็ตกหล่นๆไปพอสมควรเลยยังมื้อเย็นยังยั้งไม่ได้เลยเนี่ยต้องบอกตัวเองอยู่เสมอมาเหมือนกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับสุขภาพที่ดีฝากผักเอาไว้ด้วยนะฝากแป้งเย็นเป็นสัตว์เอาไว้ปะให้ใบใจนะคะไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีค่ะ

0: 90.75 และ104.75สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา11

0: ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือบอร์ดแกลนกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบ.ตร.และผู้แทนสำนักงานกผ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมมีรัฐแจ้งปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.และอบจ.ต่างๆในจังหวัดของตนส่วนกลางทั้งสถ.และก.กลางได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเรียบร้อยจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบผลคะแนนที่อ้างว่าถูกโดยขณะนี้ได้ส่งแยกไปรายจังหวัดซึ่งขั้นตอนอาจจะยังไม่ถึงและแต่ละท้องถิ่นก็เห็นข้อมูลดังกล่าวแต่ละจังหวัดก็จะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมซึ่งสิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลตนเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนยังไม่ได้มีการเรียกประชุมแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนให้แล้วส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่าผู้ใหญ่ในสถ.กดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตน์ยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเราMcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตเช่นเคยค่ะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนเราเจอกันในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะติดตามรับฟังรายการกันได้ค่ะถ้าใครที่ยังติดตามรับฟังกันอยู่ทางสถานีวิทยุนะคะผ่านทางสวทช.ชุมพร FM 100ค่ะสวทช.ชุมพร FM 100แล้วก็ที่อสมทช.ชุมพร90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือเราจะมาเจอกันใน Facebook Fanpage ก็ได้ทาง Facebook Fanpage ของสวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะ4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมด้วยนั่นก็คือผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th ผ่านทาง Facebook Fanpage ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000แล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะฝากไว้ด้วยกันละกันนะคะสำหรับการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกแล้วก็แต่การติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนขอเป็นงานเพลงกันได้นะคะที่077504101และ077511453นะคะฝากไว้ด้วยอยากจะขอเป็นงานเพลงอะไรหรือว่าพูดคุยข่าวสารกันก็สองเลขหมายนี้ได้เลยค่ะในช่วงหน้าค่ะติดตามกันนะคะในบ้านเราจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะในเขตของอำเภอละแมนะคะเขต2อำเภอละแมนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้ค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี้ยนะคะเรามีการรับสมัครกันอยู่นะคะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะห้องประชุมสภาชั้น3อบจ.ชุมพรนั่นเองช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะรวมไปถึงการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569ด้วยที่คลองในหลวงหัววังพนังตะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะแล้วก็จะมีงานแถลงข่าวกันในเดือนนี้มาติดตามทั้งหมดทั้งมวลในช่วงหน้าช่วงนี้ไปฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:27 ค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชนนะคะเจอกับปุ้ยค่ะวันจันทร์และวันอังคารวันพุธพูดคุยกับพี่แอนค่ะพฤหัสและศุกร์นะคะพูดคุยกับพี่ยุ้ยนะคะ5วันค่ะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชน11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะเอาละค่ะมีประกาศเลือกตั้งนะคะเป็นการเลือกตั้งซ่อมค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมนะคะซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะมีการเปิดรับสมัครนะคะกำหนดเปิดรับสมัครค่ะในระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรชั้น3อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะรับเลือกตั้ง1คนนะคะแทนตำแหน่งที่ว่านั่นเองสำหรับพื้นที่เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมนะคะครอบคลุมพื้นที่ค่ะดังต่อไปนี้ตำบลละแมค่ะเฉพาะหมู่ที่11 13 15 16 17 18 19แล้วก็หมู่ที่20ค่ะในตำบลทุ่งคาวัดนะคะเฉพาะหมู่ที่2 4 5 6 7แล้วก็หมู่ที่8ค่ะแล้วก็ตำบลทุ่งหลวงนะคะทุกหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือเขต2นะคะอำเภอละแมนั่นเองใครที่มีสิทธิ์นะคะในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในครั้งนี้นะคะเตรียมหลักศักดิ์หลักฐานไปให้พร้อมนะคะที่จะมาสมัครนะคะหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครค่ะรับสมัครไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะใครที่อยากจะมาสมัครก็เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางการทางราชการออกให้มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับนะคะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ 8.5 ซมค่ะยาวประมาณ 13.5 ซมจำนวน12รูปด้วยกันค่ะสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ฉบับหลักฐานการศึกษากรณีมีกำหนดคุณสมบัติเพิ่มพร้อมสำเนาจำนวน1ฉบับด้วยนะคะอย่าลืมนะคะอันนี้ลืมบ่อยเลยคือใบรับรองแพทย์ค่ะแล้วก็มีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกัน3ปีปีภาษี2566 2567แล้วก็2568นะคะหรือว่าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมระบุสาเหตุค่ะมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่จำเป็นอย่างเช่นเอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุลสุติบัตรพร้อมสำเนาจำนวน1ฉบับค่ะก็ใครที่สนใจนะคะมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

เองตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้บอกกล่าวกันไปนะคะ17ถึง21สิงหาคมนี้ที่ชั้น3ตึกหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะห้องประชุมสภานั่นเองนะคะฝากไว้ด้วยส่วนใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งก็เตรียมบัตรประชาชนไปให้พร้อมค่ะเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกานะคะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมแทนตำแหน่งที่วางค่ะอีกหนึ่งงานรออยู่ค่ะจะมีงานแถลงข่าวกันในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะและเราแถลงข่าวกันที่ท่าน้ำนะหน้าลิงเลยที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะในงานแถลงข่าวนะคะจะมีการรำถวายพ่อหลวงด้วยนะคะยกมาให้ได้ชมกันแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะทุกคนนะมารำกันได้นะคะที่งานแถลงข่าวในวันที่26สิงหาคมนี้สำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานนะคะจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะในปีนี้เราจัดขึ้น 9-13 กันยายนที่คลองหัววังพนังตักนั่นเองซึ่งก็จะเริ่มนะคะการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่9เลยค่ะการแข่งขันเช่นเดิมนะคะเรามีประเภท8ฝีพาย16ฝีพาย32ฝีพายเอาเพศแล้วก็32ฝีพายผู้นำนะคะชิงถ้วยพระราชทานทั้ง4ถ้วยค่ะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมด้วยในภาคกลางคืนนะคะในวันที่9กันยายนเนี่ยมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุค่ะวันที่10กันยายนนะคะหลังจากพิธีเปิดในช่วงเช้าแล้วนะคะตอนกลางคืนเรามาร่วมกันนะคะมาชมศิลปวัฒนธรรมนะคะเอกชัยศรีวิชัยค่ะ11กันยายนที่ลานวัฒนธรรมมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน12กันยายนนะคะการประกวดดนตรีเยาวชนค่ะแล้วก็13กันยายนจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศนะคะมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติค่ะการประกวดกองเชียร์พิธีเปิดพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ให้ได้ชมกันในกิจกรรมลานวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเชิญชวนค่ะสำหรับลานวัฒนธรรมในวันที่9กันยายนเนี่ยเราจะมีพิธีเปิดลานวัฒนธรรมด้วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนใส่ชุดไทยนะคะอาจจะเป็นพระราชนิยมก็ได้หรือว่าชุดไทยประยุกต์ต่างๆได้เลยนะคะมาร่วมงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมกันในช่วงเย็นค่ะตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะมีรางวัลมอบให้กับชุดไทยที่แต่งออกมาแล้วสวยสดงดงามด้วยนะคะหลายรางวัลเลยค่ะปีที่แล้วเนี่ยมีคนแต่งเป็นแบบเกือบ20คนเลยนะแล้วก็ได้รางวัลเกือบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นมาร่วมกันนะคะในวันที่9กันยายนสำหรับในกิจกรรมลานวัฒนธรรมค่ะแล้วก็พิธีเปิดค่ะการแข่งขันเรือยาวเนี่ยจะเปิดกันในวันที่10กันยายนตั้งแต่ช่วงเช้านั่นเองนะคะมีขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานด้วยค่ะแล้วก็มีพิธีเปิดกันที่คลองในหลวงหัววังพนังตักค่ะพักกันอีกครู่เดียวนะคะฟังเพลงเพราะๆกันค่ะในช่วงหน้าใครที่สนใจในเรื่องของดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมาทิ้งท้ายด้วยสภาพอากาศกันค่ะ

งเพราะๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็ขอผลงานเพลงเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบคุณสายจากหลังสวนด้วยค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาขอผลงานเพลงกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนกันค่ะเดี๋ยวฝนก็หยุดเดี๋ยวฝนก็ตกนะคะในช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนมากนะคะบางพื้นที่ตกหนักเลยอ่ะบางพื้นที่ก็แดดจ้าเลยนะคะมาติดตามลักษณะอากาศกันดีกว่าค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างหลังจากตั้งแต่ช่วงเช้าฝนตกลงมานะคะลักษณะอากาศทั่วไป17สิงหาคม2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กขออภัยค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครแล้วก็จังหวัดนครพนมค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและจังหวัดสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปค่ะแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ปีนี้เราจัดขึ้น 9-13 กันยายนค่ะในส่วนของงานแถลงข่าวนะคะเราจะมีงานแถลงข่าวในวันที่26สิงหาคมนี้ที่ท่าน้ำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรนะคะเจอกันนะคะสำหรับพี่น้องชาวอำเภอละแมในเขตเลือกตั้งที่2ค่ะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันในวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะ17ถึง21สิงหาคมนี้นะคะเราเปิดรับสมัครกันอยู่ที่ อบจ.ชุมพรค่ะชั้น3นะคะตึกหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นั่นเองตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลา 16:30 นค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็กิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมได้ค่ะไปติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.chppao.go.th หรือที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะทั้งที่พักนะคะโรงแรมและก็น้ำมันนะคะก็ไปยื่นแบบกันได้นะคะไปจ่ายกันได้นะคะที่อบจ.ชุมพรนะคะที่ห้องกองคลังนั่นเองในทุกๆวันที่20ของเดือนถัดไปนะคะที่มี

ประกอบที่มีการรับเงินนั่นเองนะคะเอาละหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะในวันพรุ่งนี้ก่อนมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณเช่นเดิมเลยวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจ

0: ยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าชาวประจีนชุมนุมค้าน EEC จี้รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยวีเอฟเอ็ม 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค.ศ. 2026ถึง2029ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ครับ
0: ส่วนเรื่องปมร้อนเกี่ยวกับที่ดินวัดป่าอดุญญารามนะคะวันนี้มีในส่วนของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีที่ดินวัดป่าอดุญญารามพร้อมเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรายงานข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้จากนั้นได้พบรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นซึ่งได้สั่งให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ธงทองได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุญญารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

0: หฤทัยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริตโกงสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำกับกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาและไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่าทำไมมหาไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงอะไรครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดันและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
2: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดรุชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7 มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในภูนพงษ์นายนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะพลตมตรีทัดภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายใบกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวปีนในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมการตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็นให้จับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษีเท็จบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเท็จเอกสารทางบัญชี

0: รายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายใบกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหักลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
1: 12นาฬิกา17นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการโดยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางครั้งนี้ครับมีเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วหุ่งกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3โดยเฉพาะกิจชยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

กลุ่มประชาชนกว่า300คนค่ะรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์สอกเขา

ชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอ

0: ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะตลอดช่วงของการชุมนุมมีการผลัดเปลี่ยนการประสัยแต่งกายล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่ามกลางตำรวจเฝ้าสังเกตการโดยรอบหนึ่งในการนำระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยศชนันมองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI ยังประเทศจีนในกลับเป็นสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแม่มุมแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหาทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุนตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุนตรวจวัดสึนามิการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุนค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุนสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุนที่สัมผัสกับ ับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้

0: ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีหอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุนที่ชำรุดสายขาดแล้วก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยแล้วก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราแล้วก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือ aftershock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่วนกลางอยู่ที่จังหวัดอิตูริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็วขึ้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ตรวจพบช้าเกินไปโอกาสการรักษาได้จึงน้อยลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสหประชาชาติเตือนว่าอีโบลากำลังลุกลามอย่างหนักในดีอาร์คองโกเทียบได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด1คนในทุกๆ30นาทีและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบุเกียว
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังเลยครับต้อนรับเข้าสู่

0: เวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้เป็นคิวของจังหวัดชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับสวัสดีครับพี่โอครับ
1: สวัสดีค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการปักใต้บ้านเรายามเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้เจอฝนกันพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างชุมพรก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะจังหวัดอื่นๆล่ะคะคุณผู้ฟังระนองสุราษฎร์นะคะ แล้วก็ทางใต้มีจังหวัดไหนอีกอ่ะกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะนครสงขลายะลาสตูลนราธิวาส
0: พัทลุง
1: หมดยังคะครบยังเนี่ย
0: สุราษฎร์ธานี
1: 14จังหวัดภาคใต้นะคะ
0: ก็รับฟังเรื่องราวข่าวสารของภาคใต้กันได้นะฮะ
1: ค่ะก็พื้นที่ไหน นะคะเจอฝนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยก็พูดคุยกันได้นะคะ
0: ค
1: ในเพจ Facebook ตอนนี้อสมทชุมพรของเราไลฟ์สดอยู่นะคะจะได้เห็นโอนฤมลนะคะโอนันทวัฒน์ วันนี้เป็นยังไงจัดรายการ นะคะ
0: อาจจะจัดรายการไปไอไปนะครับยังไม่หายเลยนะฮะวันนี้ก็เป็นมาเป็นเดือนแล้วนะครับพี่โอครับเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วมันมีอาการเขาเรียกว่าเรื้อรังหรือเปล่าคือจะไอตลอดแต่ไม่มีไข้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังมีอาการไอทำให้บางทีเนี่ยเวลาจัดรายการมันก็เป็นอุปสรรคนิดนึงนะครับ
1: อาจจะมีเสียงค็อกค็อกแคกแคกออกอากาศไปบ้างใช่ไหมคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะคะด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นของเหล่าดีเจ
0: ยังครับยังไม่แก่ยังไม่ยอมแก่นะ
1: ตอนนี้เพลงอะไรนะ
0: ครับ
1: ยังไม่แก่เนี่ยกำลังมาแรงไงใช่ไหมคะ
0: เพลง AI มาแรงนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ
1: ค่ะนะก็อ่ะยังไงเดี๋ยวช่วงเพลงก็ค่อยไปติดตามรับฟังกันนะคะทักทายคุณทัศยะด้วยน้องต้นน้ำด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
0: ก็เมื่อวานสื่อนะครับที่มีข่าวสึนามิที่อินโดนีเซียนะครับทำเอาตกอกตกใจไปเลยนะครับเพราะว่ามันก็ใกล้ประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคลิปนะครับที่เขาถ่ายให้เห็นเรื่องของน้ำเนี่ยที่มันขึ้นมานะครับแล้วก็โอ้นะมันน้ำเยอะนะนี่อ่าวต่างๆนี่นะครับทำให้นึกถึงเมื่อเคยครั้งที่เคยเกิดสึนามิที่ภาคใต้บ้านเรานะครับฉะนั้นก็ทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเมื่อสักครู่ฟังข่าวเขาก็บอกว่าทางหน่วยงานเนี่ยก็มีการเช็คในเรื่องราวของอุปกรณ์เตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิอยู่นะครับของประเทศไทยว่ายังใช้ได้ปกติอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการตื่นตระหนกในช่วงแรกก็มีการสร้างอุปกรณ์ต่างๆไว้มากมายแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้อุปกรณ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับ
1: ใช่ค่ะต้องมีการเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะการฝึกซ้อมแผนใช่ไหมคะการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบอาคารอะไรใดๆก็แล้วแต่ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุทีก็กระเตื้องทีนึงแล้วก็หายไปจริงๆว่าคือเชื่อว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยต้องมีแผนอยู่แล้วว่า3เดือนตรวจสอบอุปกรณ์ครั้งหนึ่งไหมนะคะหรือว่า6เดือนตรวจสอบครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปเพราะว่าในเรื่องของการเตรียมการนะคะเตรียมแผนต่างๆเนี่ยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยคงจะต้องมีแผนอยู่แล้วแหละนะคะก็เอาเป็นว่ามาคุยประเด็นข่าวในชุมพรกันก่อนดีกว่านะน้องโอ๋นะ
0: ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของทะเลแล้วก็แน่นอนชุมพรเราเป็นจังหวัดที่ติดชายทะเลนะคะเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรกว่า100คนเลยนะคะนำโดยนางชงโคนินสถิตนายกสมาคมประทิวคลองบางสนแล้วก็นายจรูญชัยะนายกสมาคมประมงชาวตำบลด่านสวีค่ะเดินเข้าไปยื่นหนังสือต่อนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการดำเนินโครงการOECMS นะคะก็คือพื้นที่ที่มีมาตรการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีประสิทธิผลในพื้นที่นำร่องของอำเภอปะทิวเนื่องจากนะคะก็กังวลค่ะว่าโครงการเนี่ยขาดความชัดเจนแล้วก็ขาดการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพราะว่าชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยทราบข่าวมาว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการโดยที่ไม่ได้มีการไปสอบถามความคิดเห็นของพี่น้องชาวประมงในพื้นที่เขาก็เลยเกิดความกังวลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ย กำลังจะแต่งตั้งคณะทำงานในโครงการดังกล่าวค่ะซึ่งส่วนใหญ่ชาวประมงเนี่ยไม่ทราบข้อมูลเลยแม้ในการประชาคมนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมติไม่ขอรับโครงการดังกล่าวนะคะแต่กลับมีการแจ้งว่าจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานในวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาก็สร้างความคลางแคลงใจนะคะว่าเหตุใดกระบวนการเนี่ยจึงดำเนินไปโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากคนในพื้นที่ทั้งที่พื้นที่นำ

0: ร่องดังกล่าวเนี่ยครอบคลุมแหล่งทำมาหากินของชาวประมงเนี่ยกว่า 2,000 ครัวเรือนนะชาวประมงเองเขาก็สะท้อนค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการทำประมงในเขตทะเลชายฝั่งอยู่แล้วก็หวั่นเกรงนะคะว่าการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์หรือว่ากฎระเบียบเพิ่มเติมภายในโครงการนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่ออาชีพแล้วก็รายได้ในอนาคตค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะชาวประมงที่ถูกดำเนินคดีจากการเข้าไปทำประมงในพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานโดยไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะก็เป็นหลักฐานความเดือดร้อนที่เกิดจากความไม่ชัดเจนของแนวเขตภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันจะต้องมีข้อระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่มันชัดเจนไง
1: ใช่ครับบางทีเนี่ยชาวประมงเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเขามีการตั้งระเบียบนี้ขึ้นมาตั้งกฎนี้ขึ้นมาต
0: ั
1: วเองก็หากินอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็หากินมานานแล้วจู่อยู่วันหนึ่งมีเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่ม
0: ถูกต้อง
1: เขาก็งงว่าเอ้ยก็
0: เคย
1: ก็เคยหากินอยู่ตรงเนี้ยอยู่ๆมันหากินไม่ได้แล้วหรออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าทางเขาเรียกว่าพี่น้องชาวประมงเองเนี่ยบางทีไม่ค่อยทราบข้อมูลข่าวสารก็ยึดเอาแนวทางที่ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับแล้วก็ทำมาหากินกันมาโดยตลอดแต่ว่าปัจจุบันพอมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วที่เกาะร้านเป็ดร้านไก่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะว่ามันอยู่ในเขตด้วยหรือเปล่าแล้วต่อไปมันจะดำน้ำดูปะการังได้ไหมซ
0: ึ่
1: งก็เป็นอาชีพของชาวประมงที่ทำกันมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรเป็นหน้าเป็นตา
0: ใช่คร
1: ับเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่แล้ว
0: นะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางด้านนายกิติภพรอดดอนนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเองเนี่ยท่านก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาการออกกฎหมายหรือว่ามาตรการหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากพี่น้องชาวประมงเท่าที่ควรก
1: ็
0: อาจจะส่งผลให้เกิดความกังวลใจในการดำเนินงานโดยทางจังหวัดเนี่ยจะนำเรื่องไปรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพ
1: ื่
0: อพิจารณาข้อเสนอของชาวประมงค่ะที่ต้องการให้มีการชะลอการแต่งตั้งคณะทำงานไว้ก่อนจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็การทำประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสนะคะทั้งนี้เนี่ยกลุ่มชาวประมงก็ย้ำว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้คัดค้านเรื่องการอนุรักษ์นะแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่วมกันดูแลทรัพยากรผ่านกลุ่มธนาคารปูบ้านปลาอยู่เสมอแต่เรียกร้องเนี่ยให้รัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ชาวประมงเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทะเลโดยตรงเนี่ยมีส่วนร่วมตัดสินใจด้วยเพื่อที่จะหาจุดสมดุลระหว่างการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำมาหากินของคนชายฝั่งไม่เกิดความขัดแย้งในอนาคตนั่นเองนะคะ
1: ครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามีบทสรุปเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันที่มีพี่น้องชาวประมงไปยื่นเรื่องเนี่ยนะครับโอ้วันนั้นดุเดือดมากนะครับโอ้นะครับก็ต้องชื่นชมท่านรองผู้ว่านะครับท่านนิ่งมากนะวันนั้นท่านนิ่งจริงๆนะครับทั้งที่ชาวบ้านชาวประมงเนี่ยนะครับใส่ข้อความโอ้โหนะครับพูดกันแบบรุนแรงมากนะครับแต่ก็นั่นแหละครับท่านก็ยอมรับปัญหาแล้วก็นำไปแก้ไขนำไปหารือกัน
0: ก็คือท่านคงจะมีประสบการณ์เยอะนะคะท่าน ท่านรองผู้ว่ากิติภพรอดดอนเนี่ยนะคะจากท่านเคยไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเคยสัมภาษณ์ท่านตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอหลังสวนนะคะจนกระทั่งท่านย้ายไปแล้วก็ท่านย้ายกลับมารอบ2แล้วก็ท่านไปขึ้นตำแหน่งรองผู้ว่าที่จังหวัดระนองแล้วก็กลับมานะคะเป็นรองผู้ว่าที่ชุมพรท่านคงจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากดังนั้นท่านจะนิ่งมากนะคะแต่ก็คือเอาใจใส่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะรับฟังความคิดเห็นนะคะ
1: ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับส่งมาวันนี้หลายข่าวมากเลยทีเดียวนะครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามประเด็นข่าวในจังหวัดอื่นๆค่ะว่าวันนี้มีข่าวอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของภาคใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวของทางจังหวัดพัทลุงกันก่อนเลยครับพี่โอ๋ครับนะฮะคือทางจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับมีการ

0: ยกระดับร้านค้าท้องถิ่นสู่ศูนย์การค้ายุคใหม่เชื่อมออฟไลน์ออนไลน์ครบวงจรนะครับโดยมีการเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การค้าในยุคดิจิตอลนะครับเปิดตัว local tradeเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นรูปแบบใหม่มุ่งพัฒนาภาพลักษณ์ร้านค้าให้ทันสมัยพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจรนะครับเพื่อหวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดLocal Trade Center จังหวัดพัทลุงที่ร้านหมูทองคักท่าแคนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าแคอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับโดยมีนายสถาพรร่วมนาพยารองอธิบดีกรมการกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมพิธีเปิดด้วยนะครับซึ่งโครงการ Local Trade Center เนี่ยนะครับจัดขึ้นโดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่เป็นเครือข่ายสมาชิกสมาคมการค้าไมโครSME ไทยนะครับให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการขายและการตลาดเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับธุรกิจท้องถิ่นสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ อย่างกว้างขวางนะครับสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้นะครับมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ4แห่งนะครับก็คือจาก4ภูมิภาคนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดชลบุรีจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดพัทลุงนะครับโดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกให้บริษัท C&T Food จำกัดเป็น Local Trade Center ของจังหวัดนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับทางบริษัทเองนะครับได้คัดเลือกจากศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะครับมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและก็มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการในยุคดิจิตอลที่มุ่งให้ธุรกิจเนี่ยสามารถปรับตัวสร้างช่องทางการตลาดใหม่และเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่พัทลุงยังมีอีกข่าวนึง นะคะที่ส่งมาโดยดีเจจ้าจ๋า นะคะซึ่งวันนี้17สิงหาคมนะคะจังหวัดพัทลุงก็เดินหน้าสร้างความปลอดภัยทางถนนบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุในระดับพื้นที่นะคะซึ่งจัดเป็นรุ่นที่9แล้วนะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะโดยมีนางสาวสอนอนงสมพันธ์นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งโครงการนี้ก็มุ่งสร้างองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่แล้วก็ร่วมการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะซึ่งการอบรมรุ่นที่9เนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนนะคะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนค่ะโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรนะคะจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสาขาพัทลุงแล้วก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะคะซึ่งทางจังหวัดพัทลุงก็มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดท้องถิ่นอำเภอไปจนถึงชุมชนประชาชนนะคะต้องมีส่วนร่วมค่ะที่จะช่วยกันป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ครับก็เป็นข่าวจากพัทลุงนะครับเรามาต่ออีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังกันต่อเลยนะครับโดยทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือว่าทช.เนี่ยนะครับได้มีการของจังหวัดตรังนะครับมีการผนึกกำลังเปิดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับดีเดย์ก็คือ17สิงหาคมนี้นะครับมีประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดมุ่งลดการตายให้เป็นศูนย์นะครับโดยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกบูรณาการร่วมกับจังหวัดตรังและภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดงานวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคม2569ณลานวัฒนธรรมตรังข้างตลาดเซ็นเตอร์พอยต์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายส

0: กรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกันนี้นะครับนายอุกฤษสตัพภูมินนะครับท่านรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในประจวบโมคารัตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่7จังหวัดตรังนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับได้มีร่วมพิธีดังกล่าวนะครับทั้งนี้นะครับภายในงานได้มีกิจกรรมที่มีการเสริมสร้างความรู้และความสนุกอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับได้แก่นิทรรศการองค์ความรู้เรื่องพยูนและระบบนิเวศทางทะเลนะครับการเสวนาเชิงวิชาการให้ในหัวข้อร่วมสร้างบ้านที่ปลอดภัยให้พยูนอยู่คู่ทะเลไทยการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์และการแข่งขันวงดนตรีเยาวชนรวมไปถึงโซนจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีจังหวัดตรังนะครับสำหรับวันที่17สิงหาคมของทุกปีเนี่ยนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่ออนุรักษ์และคุ้มครองพยูนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวเท่านั้นเองครับพี่โอ๋ครับ
1: น้อยมากเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังด้วยทั้งนี้นะครับเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญก็คือแหล่งหญ้าทะเลมักเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นนะครับทำให้พยูนเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบสูงและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการทำงานเชิงรุกในการป้องกันทรัพยากรทางทะเลนะครับทางกรมก็ได้มีการเตรียมประกาศมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดในวันที่17สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นกฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มแข็งพร้อมกับมีการกำหนดขอบเขตในพื้นที่นะครับให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมที่มนุษย์ทำขึ้นเนี่ยให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับวันนี้แหละนะครับวันที่17สิงหาคมนะครับกับพยูนต้องรอดนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ใช่ค่ะเวลาไปเที่ยวจังหวัดตรังแล้วนะคะ จะไปเห็นแต่รูปปั้นไม่ได้เนาะมีโอกาสอยากเห็นตัวจริงแต่ว่านั่นแหละมันเริ่มจะลดน้อยลงแล้ว
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะไปดูข่าวกันต่อที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะภูเก็ตเองเนี่ยเขาก็ยกระดับมาตรการเข้มเลยค่ะเพื่อที่จะคุมเข้มอาวุธปืนป้องกันเหตุรุนแรงใช่ไหมคะช่วงนี้เรื่องของการพกพาอาวุธปืนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องนึงค่ะที่ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องมีมาตรการต่างๆแต่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ดำเนินการนะคะตามคำสั่งการของกระทรวงมหาดไทยค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมการครอบครองพกพาอาวุธปืนอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนค่ะโดยเฉพาะพื้นที่สถานศึกษาแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเขาก็มีผลปฏิบัติการเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองเนี่ยก็มีคดีเกิดขึ้นถึง5คดีใช่ไหมคะอาวุธปืน5กระบอกส่วนประกอบอาวุธปืน3รายการเครื่องกระสุน55นัดนะคะตำรวจภูธรภูเก็ตเอง28คดีค่ะอาวุธปืน17กระบอกอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ4รายการแล้วก็เครื่องกระสุน426นัดนะคะรวมผลการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ตเนี่ย33คดีอาวุธปืน22กระบอกส่วนประกอบอุปกรณ์7รายการเครื่องกระสุน481นัดนะคะโดยนายชวนรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็กล่าวเน้นย้ำเลยนะคะว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสถานศึกษาสถานที่สำคัญแล้วก็พื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมแล้วก็เหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานผมดูข่าวนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค้นรถท่านนายกอนุทินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจอหรือเปล่าเป็นคดีหรือเปล่านะ
1: ก็กล้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วทำตามหน้าที่ครับพี่โอ๋ครับหน้าที่ก็คือหน้าที่นะฮะก็ชื่นชมด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปฟังข่าวจากทางจังหวัดสงขลากันต่อเลยนะครับพี่โอ๋ครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระนะครับ10,000รูปนานาชาติปีที่23นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจากทางดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดกิจกรรมร่วมตักบาตรพระ10,000รูปนานาชาติปีที่23ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อกลางนครหาดใหญ่รวมพลังพุทธศาสนิกชน4ประเทศส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพระเทพวชิรสุตตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายจิรวัฒน์

0: มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูปนานาชาติปีที่13ทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อณถนนนิพัทรอุทิศ3ใจกลางนครหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีภูมิเดชาพ่วงเจริญผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมากพิธีจัดขึ้นท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจาก4ประเทศได้แก่ไทยมาเลเซียสิงคโปร์และเมียนมาโดยผู้เข้าร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะอาราธนาศีล5นั่งสมาธิเจริญภาวนาถวายสังฆทานและทายธรรมพร้อมร่วมพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมวัดชายแดนภาคใต้เพื่อถวายเป็นมหาสังฆทานและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับการจัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมการทำความดีของประชาชนควบคู่กันกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์14จังหวัดภาคใต้หน่วยงานราชการจังหวัดสงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่องค์กรภาคีภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติทำหน้าที่ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและนิมนต์คณะสงฆ์จาก4ประเทศเข้าร่วมพิธีส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมีผู้ร่วมเดินทางมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปีช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างประโยชน์ต่อพื้นที่นครหัดใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาทางด้านของนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการถวายมหาสังฆทานในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างบุญกุศลและรวมพลังคณะสงฆ์จาก4ประเทศและ14จังหวัดภาคใต้เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านศาสนาเศรษฐกิจและสังคมพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปสู่ความเข้มแข็งความมั่นคงและสันติสุขลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพจากอสมท.สงขลาด้วยนะครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามประเด็นข่าวนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมคะที่ยังมีข่าวเพิ่มเติมจากดีเจสายใต้ของเราเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการตรึงกำลังใช่ไหมคะเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่ยังหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร่งใช่ไหมคะก็สถานการณ์เนี่ยยังไม่ปกติถึงแม้ว่าไฟไหม้ในครั้งนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ของอำเภอชะอวดนะจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจจะคลี่คลายลงไปแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งราชการเอกชนประชาชนก็ยังที่ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงใกล้เคียงเนี่ยยังคงปักหลักนะคะปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์โดยในวันนี้17สิงหาคมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจดับไฟไหม้ป่าพุควนเคร่งร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะในการเข้าไปสนับสนุนดับไฟป่านะคะการช่วยเหลือดูแลประชาชนจากสาธารณภัยนะคะโดยจัดชุดเจ้าหน้าที่เข้าเสริมกำลังพลชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเครื่องมือแล้วก็รถบรรทุกน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกิดเหตุไฟป่าพรุควนเคร่งอย่างต่อเนื่องนะคะข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดนะคะก็ส่งผลกระทบพื้นที่ทำให้ป่าเสียหายประมาณ500ไร่นะคะพบจุดความร้อนนะ15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนค่ะจำนวนกว่า800คนเลยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทุก

0: กลุ่มเสี่ยงเนี่ยไปรักษาตัวณรพสต.ใกล้เคียงแล้วก็โรงพยาบาลชะอวดนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้นะคะจากการประสานงานแล้วก็บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงก็มีการระดมรถดับเพลิงแล้วก็รถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนเนี่ยรวม100คันเลยเนาะที่จะเข้าไปฉีดน้ำเร่งดับไฟแล้วก็ทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันแล้วก็ไฟที่ลุกลามบางจุดนี่ก็เริ่มเบาบางลงนะคะแต่สภาพอากาศเนี่ยเขาบอกว่ากระแสลมแรงด้วยความแห้งแล้งของชั้นดินพรุนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องตรึงกำลังพลนะรถบรรทุกน้ำแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินแล้วก็ดับควันไฟที่หลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะ
1: ครับนะครับถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าปัญหาไฟป่าเนี่ยบางทีมันไม่ได้ไหม้อยู่ด้านบนอยู
0: ่
1: นะครับโดยเฉพาะป่าพลุเนี่ยนะครับมันจะไหม้อยู่ด้านล่างนะครับทำให้บางทีในการดับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับ
0: นะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ยังพอมีเวลานะคะคุณผู้ฟังนี่ก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามนะคะปักใต้บ้านเราคุณไมยราบใช่ไหมคะเนี่ยก็ทักทายด้วยไม่รู้ว่าฟังอยู่จังหวัดไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปักใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงก็จะมีโอนฤมลค่ะ
1: ครับผมโอนันทวัฒน์นะครับก็จะนำเอาเรื่องราวข่าวสารในภาคใต้จากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับที่ส่งข่าวกันเข้ามาให้เราได้อ่านออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็ติดตามกันได้นะคะ แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราควรต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ช่วงหน้าก็ติดตามรายการตามปกติของแต่ละสถานีนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะมีนัดกันเจอกันที่นี่เช่นเดิมนะคะ
1: ใช่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
3: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
2: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเราอร่อย

0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. M-COT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: นายกร
1: ั
2: ฐมนตร
1: ี
2: ตอบไม่ชัดในหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของ

0: พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพี่พบพรมยกผู้กำกับการตชด.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสระแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
10: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: เปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cot Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: สาระ
1: เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ฟังทักทายกันนะคะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะเพลงยังไม่ทันจบวันนี้อ่ะก็มาจะเจอกันในช่วงของอสมทนะคะเพื่อชุมชนค่ะเรื่องราวข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรค่ะเจอกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวัน

0: สุขนะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะ17สิงหาคมค่ะเมื่อวานก็ต้องแสดงความยินดีกับคนที่โชคดีกันด้วยนะคะอาจจะดวงได้เงินมากเงินน้อยแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็ต้องยินดีกับคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศค่ะเป็นยังไงบ้างเจอฝนกันบ้างไหมบางที่อาจจะเจอฝนบางที่อาจจะไม่มีฝนนะคะสภาพอากาศในแตกต่างกันไปแต่ว่าในตัวเมืองชุมพรเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเมื่อเช้าเนี่ยขับรถออกจากบ้านละแมมาเนี่ยระหว่างทางหลังสวนไม่มีฝนทุ่งตะโกไม่มีฝนนะคะสวีเนี่ยก็จะมีฝนบางส่วนเนี่ยแต่ว่าในตัวเมืองนี่เรียกได้ว่าฝนเยอะกันพอสมควรทีเดียวนะคะเอามาตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของสภาพอากาศค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างก็ดูรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ของเราค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะหรือฝั่งอ่าวไทยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดไหนที่ยังมีฝนเยอะกันอยู่ในช่วงนี้นะคะมาแล้วค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงานะคะแล้วก็ในชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสภาพอากาศค่ะโดยทั่วไปของชุมพรนะคะยังคงมีฝนกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับชุมพรค่ะวันนี้ฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังดูรักษาสุขภาพกันนะคะด้วยความห่วงใยค่ะแล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ในช่วงนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจค่ะหรือพูดคุยกันผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นะคะ077-641-567นะคะ077-641-567นะคะทักทายกันได้แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราพักการแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
0: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
2: หอม
3: เข้มถึงใจ
4: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
5: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
4: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077-620-009 093-676-3606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
7: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

งานเพลงจังหวะสนุกนะคะคุณผู้ฟังช่วงบ่ายๆแบบนี้ก็คงจะทำให้หลายๆคนค่ะที่กินข้าวเที่ยงข้าวกลางวันแล้วนะไม่ฟังเพลงช้าๆฟังให้มันมีจังหวะขึ้นมาสักหน่อยนึงนะคะจะได้ย่อยนะคุณผู้ฟังแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็มาเน้นย้ำเรื่องราวดีๆกันเอาไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะไม่ว่าคุณจะทำสวนอะไรก็แล้วแต่นะคะผักผลไม้ต่างๆอย่าลืมนะคะใช้ปุ๋ย Black Cat ค่ะ1ชุด 1,980 บาทผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรนะคะตกแล้วลิตรละไม่ถึงบาทค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วานยาเชื้อราที่ปลอดภัยนะคะทั้งคนแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะคะใช้กันอย่างต่อเนื่องใช้ควบคู่กันไปนะคะแล้วก็22สิงหาคมนี้นะคะเชิญชวนค่ะนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมรับฟังการสัมมนาฟรีนะคะปุ๋ย Black Cat โดยพี่เกียร์ค่ะบริษัทเกตประธานพรเขาก็จัดกิจกรรมนะคะร่วมพูดคุยกันค่ะว่าใช้ปุ๋ย Black Cat แล้ว เป็นแบบไหนอย่างไรผลผลิตเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีปัญหาแบบไหนอย่างไรไปร่วมพูดคุยกันค่ะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นนะคะเริ่มลงทะเบียนเนี่ยบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็สัมมนาเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีการเลี้ยงอาหารด้วยในช่วงเย็นนะคะมีฟรีคอนเสิร์ตด้วยค่ะนะใครที่สนใจเนี่ยรีบลงชื่อหรือสอบถามรายละเอียดกันไปได้เลยนะคะที่บริษัทเกตประธานพร0634596939นะคะ0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟให้อร่อยถูกอกถูกใจค่ะบ่ายๆแบบนี้ได้กาแฟสักแก้วนึงนะคะเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเนี่ยต้องฝากเอาไว้ในใจกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะ

ุดไหนแบบไหนหาซื้อกันได้เลยค่ะก็มีตัวแทนจำหน่ายที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศนะคะหอมเข้มกลมกล่อมค่ะกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีชุมพรกับกาแฟเขาทะลุนะคะฝากสิ่งดีๆ

ใครขอเพลงเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะอะฝากเพลงหุ่นไล่กาให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าน้าออท่าชนะนี่แนะนำมาก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าพี่น้องชาวสวนมังคุดนะคะปีนี้โอ้ไม่มั่นใจว่าฤดูกาลนี้ราคานะคะที่เทแบบเหมาจะราคาดีไหมนะคะแต่ว่ามีโครงการดีๆจากพันธุ์ที่จังหวัดชุมพรนะคะที่เขาจะเปิดจุดรับซื้อมังคุดส่วนรายละเอียดจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยรอติดตามกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะ

0: การที่วัฒนธรรมเนี่ยนะคะให้แต่ละจังหวัดเนี่ยได้นำเสนอชื่อนะคะก็คือนำเสนอเมนูอาหารถิ่นนะคะซึ่งก็มีการประกาศผล1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะที่ให้คนในพื้นที่นะได้ร่วมกันโหวตไปชุมพรบ้านเรานะคะได้รับการโหวตเป็นชื่อเมนูอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแจ้งให้ได้รับทราบกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังว่ามี3เมนูที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าไปร่วมกันโหวตนะคะซึ่งในส่วนของชุมพรค่ะก็มีเมนูนี้นะคะสำหรับปี2569ก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนั่นเองนะคะอันนี้เป็นเมนูของจังหวัดชุมพรนะคะเคยกินกันไหมคุณผู้ฟังทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะก็เป็นประกาศจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะรสชาติที่หายไปค่ะแล้วก็มีจังหวัดภูเก็ตมั้งใช่ไหมคะที่ เขามีโล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะนั่นก็คือบี้ถ่ายปักของจังหวัดภูเก็ตนะคะนี่น่าจะเป็นเมนูเหมือนขนมหวานน่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เขาได้โล่รางวัลด้วยเพราะว่ามีคนเข้าไปโหวตมากสุดนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือจะได้โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่รับผลโหวตสูงสุดในแต่ละระดับจังหวัดนะคะจำนวน77รางวัล นั่นเองค่ะนะก็ปีนี้ชุมพรบ้านเราโหวตกันน้อยหรือเปล่านะจริงๆแล้วก็พอเขาเปิดโอกาสให้โหวตคุณผู้ฟังก็อยากจะให้ร่วมกันโหวตเพราะบางคนบอกเอ๊ะเมนูนี้ไม่เห็นรู้จักเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีการนำเสนอกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางทีบางคนก็บอกว่าเออไม่ได้ร่วมโหวตเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้านะคะก็ค่อยว่ากันใหม่เนาะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นในเรื่องราวข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะที่เรานำมารายงานพูดคุยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพักกันแป๊บเดียวนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวกันในช่วงของ News and Talkแล้วก็เรื่องราวของงานเพลงเพราะๆด้วยนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพลงที่คุณถามถึงกันนั่นแหละนะคะแต่ช่วงนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซคันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

กาค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้นะคะตามคำแนะนำค่ะในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวข่าวสารอีกนิดนึงนะหลายๆท่านก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ

0: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

0: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามานะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับประเด็นข่าวในช่วงของ News and Talk นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณปณิสราหนูรักษานะคะท่านเป็นนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษนะคะจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่ะนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องราวค่ะที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมังคุดนะคะเรียกได้ว่าฤดูกาลผลผลิตเนี่ยกำลังจะออกสู่ท้องตลาดอยู่ในช่วงนี้น่ะแล้วก็ทราบมาว่าทางพาณิชย์จังหวัดเองนะคะเขามีโครงการค่ะที่จะจัดเร็วๆนี้ก็คือเปิดพื้นที่นะคะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะได้มีพื้นที่นะคะในการไปจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งพาณิชย์จังหวัดชุมพรเองเนี่ยเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุดนำผลผลิตเข้าสู่ลานประมูลกลางนะคะแล้วก็จะเชิญผู้ประกอบการผู้รับซื้อเนี่ยไปเข้าร่วมเสนอราคาด้วยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะโครงการนี้โอ้คุณต้องถามที่มาที่ไปก่อนนะคะคุณปณิสราคะว่ามีที่มาที่ไปวัตถุประสงค์แบบไหนอะไรอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะโครงการนี้นะคะชื่อโครงการตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลของจังหวัดชุมพรนะ
0: คะ
1: ซึ่งจังหวัดชุมพรเนี่ยคาดการผลผลิตผลไม้นะคะในปี69นะคะมี4ชนิดแก่ทุเรียนมังคุดเงาะลองกองนะคะซึ่งโดยเฉพาะมังคุดเนี่ยค่ะเพิ่มจากปี68เนี่ยร้อยละ 209.05 เลยนะ
0: คะ
1: เปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งช่วงผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเนี่ยก็คือช่วงมากที่สุดก็คือสิงหาคมกันยาค่ะประกอบกับมีลงคัดบรรจุลงที่มีการรวบรวมทางภาคใต้หรือว่าใกล้เคียงค่ะการขนส่งต้องอาศัยความรวดเร็วและความผันผวนของตลาดไปทางในต่างประเทศซึ่งเกษตรกรมีแนวโน้มต้องประสบปัญหาด้านราคาค่ะในช่วงผลผลิตออกกระจุกตัวเป็นประจำทุกปีค่ะสำนักงานพาณิชย์เราก็เลยจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นระบบประมูลแบบเลือกง่ายๆก็เป็นลานมังคุดนะคะลานประมูลมังคุดแบบกลางค่ะของพี่น้องเกษตรกรที่สามารถเข้ามาได้เข้ามาร่วมได้ค่ะในการที่จะมาซื้อขายกันนะ
0: คะ
1: ซึ่งระยะการเวลาและสถานที่ค่ะเราจะดำเนินการวันที่20สิงหาถึงวันที่20กันยา2569นะ
0: คะ
1: ณตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนข้างๆโรงพยาบาลหลังสวนค่ะ
0: อืมค่ะก็ห่างจากถนนใหญ่เข้าไปไม่กี่ร้อยเมตรนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างขวางด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปีนี้ก็คาดการว่าผลผลิตก็น่าจะคือจริงๆเนี่ยต้นปีเนี่ยมังคุดชุมพรเนี่ยก็ออกกันไปบ้างแล้วนะแต่ปีเนี้ยมันเหมือนกับว่าก็จะเป็นรุ่น2
1: ใช่ค่ะรุ่น2ค่ะ
0: ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยเราทราบแล้วล่ะค่ะว่าที่มาที่ไปวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้มีทางเลือกอะนะคะได้มีพื้นที่ที่จะไปขายแล้วก็ปัญหาค่ะปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้นะ
1: คะ
0: ในพื้นที่นี่คือจริงๆราคามันก็ตกต่ำใช่ไหมคะปีนี้เราว่าคาดหวังว่าพอทางจังหวัดเข้ามาดูแลเรื่องตรงนี้มันอาจจะทำให้ราคาดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็ปัญหาหลักนะคะปัญหาหลักก็คือก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรถูกกดราคาค่ะหรือเอาเรื่องการเอารัดเอาเปรียบเรื่องการชั่งน้ำหนักการแก้ปัญหาเรื่องช่วงที่มีผลผลิตตกต่ำล้นตลาดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปัญหาหลักเลยค่
0: ะ
1: และซึ่งวัตถุประสงค์อันนี้ก็อยากจะให้เกิดกลไกตลาดในการรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรมีการแข่งขันด้านราคาเกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายแล้วก็มีอำนาจต่อรองในการขายมังคุดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล
0: ้
1: วก็มีสถานที่กลางในการซื้อขายมังคุดที่เป็นธรรมด้านราคาและก็ช่างน้ำหนัก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแล้วก็จะมีสำนักงานช่างทรงวัดเข้าไปดูแลเรื่องตาช่างนะคะเพื่อให้ตรงแล้วก็ไม่โดนเอารับเปรียบอาจจะแบบถ้าเราไปขายปกติเนี่ยตาช่างอาจจะไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านเนี้ยของเราอ่ะเราก็จะมีหน่วยงานช่างทรงวัดเข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ระบบแบบประมูลด้วยซึ่งบางท่านเนี่ยค่ะอาจจะไม่เคยขายในระบบประมูลแบบประมูลเลยเคยขายแบบริมทางพ่อค้าปกติอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต
1: ่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะแบบลองศึกษาดูว่าถ้าเข้ามาในระบบประมูลเนี่ยมันอาจจะได้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราอาจจะแยกนิดหน่อยเราอาจจะได้ราคาดีค่ะแล้วก็เป็นการรักษาเสถียรภาพด้านมังคุดในภาพรวมด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ก็อยากจะเชิญชวนให้เข้าไปร่วมประมูล

0: ค่ะ
1: ค่ะนะคะอันนี้คือประโยชน์ที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดปีนึงเราได้ขายครั้งนึงอย่างปีนี้พิเศษหน่อยอาจจะได้ขาย2ครั้งแต่ปกติแล้วฤดูกาลเนี่ยมันจะออกแค่ปีละครั้งเท่านั้นเองสำหรับมังคุดนะคะทีนี
0: ้
1: การเตรียมตัวของพี่น้องเกษตรกรถ้าเกิดอยากจะเอาผลผลิตไปขายเนี่ยต้องสมัครก่อนไหมหรือสามารถเอาผลผลิตเข้าไปในตลาดที่รับซื้อผลผลิตมังคุดได้เลยหรือว่ายังไงคะ
0: ก็ตอนนี้ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรนะคะติดตามในเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะซึ่งก็จะบอกหลักเกณฑ์กฎระเบียบสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยก็จะลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวก่อนเข้าไปแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวนะคะแล้วเกษตรกรต้องลงทะเบียนเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ก่อนนำมังคุดเข้าไปประมูลนะ
1: คะ
0: แล้วก็ผลผลิตที่เขานำเข้ามาเนี่ยค่ะต้องเป็นมังคุดที่มีคุณภาพเหมาะในการจำหน่ายนะคะไม่ใช่มังคุดเน่าเสียหรือแตกแข็งห้ามนำมาห้ามมาจำหน่ายแล้วก็ปะปนนะคะหรือแบบจะไส้เราก็จะไม่รับนะคะแล
1: ้
0: วก็คัดคุณคัดทุกมังคุดทุกล็อตจะต้องผ่านการตรวจสอบอะค่ะแล้วก็จัดประเภทตามหลักเกณฑ์ของลานมังคุดนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวจะอธิบายเรื่องหลักเกณฑ์นิดนึงค่ะแล้วก็นะคะถ้าสมมติว่ามีการแบบไม่ได้คัดมาเจ้าหน้าที่อาจจะเอาคัดก่อนไหมเผื่อจะได้แบบว่ามีราคาที่ดีขึ้นเด
1: ี๋
0: ยวอาจจะแจกห่วงให้ไปคัดด้วยนะคะแล
1: ้
0: วก็มีการใช้น้ำหนักสุทธิหลังหักน้ำหนักพัชนะแล้วเป็นน้ำหนักที่เหมาะสำหรับการซื้อขายนะ
1: คะ
0: แล้วก็การกำหนดล็อตประมูลมังคุดแต่ละรายการจะได้รับหมายเลขล็อตนะคะแล้วให้ไปตรวจสอบสินค้าและเสนอราคาการชำระเงินนะคะการตรวจสอบสินค้าก่อนประมูลนะคะเกษตรกรต้องยินยอมให้ผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมประมูลค่ะตรวจสอบหรือดูตัวอย่างมังคุดแต่ละล็อตก่อนประมูลนะคะภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ยอมรับราคาประมูลค่ะเม
1: ื่อ
0: ม
1: ี
0: การเปิดประมูลแล้วผู้ดำเนินการจะดำเนินการการปิดประมูลให้ราคาสูงสุดเป็นราคาซื้อขายของล็อตนั้นนะคะเกษตรกรต้องยอมรับหรือผลการประมูลตามกติกาที่กำหนดเว้นแต่เกิดการผิดพลาดของระบบหรือที่มีเหตุสมควรผู้จัดประมูลอาจจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเห็นชอบหรือถ้าผู้เกษตรกรไม่พอใจก็สามารถที่จะไม่ร่วมประมูลได้ซึ่งไม่พอใจในราคาค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เกษตรกรก็จะได้รับเงินนะคะได้รับเงินเลยโดยเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรเลยเข้าไปร่วมก่อนช
1: ่
0: วงน
1: ี
0: ้นะคะ
1: วันนี้ขายได้กี่บาทก็คือรับตามจำนวนนั้นไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์หักหัวคิวอะไรใดๆทั้งสิ้นถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะนะคะอันนี้คือความสบายใจค่ะของพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าไปขายแล้วเนี่ยแต่ว่าคือมันก็ต้องมีของเป็นของคุณภาพอ่ะไม่ใช่ว่ายัดแบบยัดไส้ไปมีลูกดำล
0: ู
1: กตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก
0: ็
1: ต้องสร้างคุณภาพให้ดีอ่ะนะทีนี้อ่
0: ะ
1: ทีนี้ผู้ขายเราทราบแล้วก็เป็นพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจไปได้หมดเลยทีนี้ผู้ประกอบการล่ะคะก็คืออันนี้เปิดให้คนอื่นเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยมาเหมือนกับว่าใส่ราคาใครให้ราคาสูงสุดในวันนี้ก็รับเหมาไปได้หมดเลยหรือว่าขั้นตอนของผู้ประกอบการที่จะมารับซื้อเนี่ยเป็นยังไงแบบไหนคะ
0: สำหรับกฎระเบียบของผู้เข้าร่วมประมูลนะ
1: คะ
0: ก็ลำดับแรกก็คือมีการลงทะเบียนก่อนนะ
1: คะ
0: แล้วก็รับหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูลนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบสินค้านะคะก็เข้าร่วมประมูลโดยใช้สิทธิ์ตรวจสอบคุณภาพนะคะเกรดนะคะข้อมูลของมังคุดแต่ละล็อตก่อนเริ่มประมูลนะ
1: คะ
0: เมื่อเสนอราคาแล้วถือว่าผู้ประมูลได้รับทราบและยอมรับสินค้าของล็อตนั้นนะ
1: คะ
0: การเสนอราคานะคะการเสนอราคาจะต้องไปติดตามขั้นตอนที่ผู้จัดกำหนดนะคะราคาเสนอเป็นบาทต่อกิโลนะคะผู้เสนอจะต้องมีเจตนาซื้อสินค้าจริงๆนะคะการตัดสินใจของผู้ชนะนะคะผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ดำเนินการประกาศปิดประมูลนะคะถือผู้ชนะในประมูลล็อตนั้นนะคะแล้วก็ผู้ชนะจะต้องรับซื้อสินค้าตามราคาน้ำหนักและเงื่อนไขของล็อตนั้นนะ
1: คะ
0: ไม่สามารถยกเลิกหรือปฏิเสธซื้อขายโดยไม่มีเหตุอันควรได้นะคะแล้วก็การชำระเงินนะคะชำระเงินก็จะต้องมีการส่งมอบสินค้าแล้วก็มีการชำระเงินทันทีค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นกฎเกณฑ์
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ผู้รับสินค้านะคะผู้ชนะจะต้องรับและขนย้ายสินค้าภายในเวลาที่กำหนด โดยตรวจสอบสินค้าก่อนที่จะออกจากพื้นที่ประมูลนะคะ
1: แล้วก็

0: อันนี้สิ่งสำคัญเลยค่ะห้ามสมยอมกันเพื่อกดราคานะคะหร
1: ือ
0: ปั่นสร้างราคาประมูลเทียมราคาแทนกันหรือหลีกเลี่ยงกติกานะคะข่มขู่กีดกันหรือรบกวนผู้ประมูลรายอื่นนะ
1: คะ
0: กระทำอะไรๆที่แข่งขันราคาไม่เป็นธรรมค่ะ
1: อืมค่ะจะมีการใส่ราคาเนี่ยแบบใส่ซองแล้วก็ค่อยไปเปิดราคาพร้อมกันไหมคะหรือขั้นตอนตรงนี
0: ้เป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอธิบายง่ายๆก็คือเกษตรกรค่ะขับรถมาปุ๊บมาลงทะเบียนเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ไปนั่งไปรอปุ๊บก็จะมีเข้าไปในเต็นท์ประมาณว่าเต็นท์เนี่ยประมาณ6ล็อกไอ้9ล็อกนะคะสมมุติ9ล็อกก
1: ็
0: ให้รถแต่ละคันน่ะเข้าไปในเต็นท์เลยค่ะ9ล็อกก็จะมีพ่อค้าค่ะเดินประมูลพ่อค้า A ให้คันในกอในขอในคออะไรก็แล้วแต่พ่อค้าอาจจะเลือกดูจากพื้นบางเขาบอกว่าพื้นนี้สวยเขาก็จะให้ราคานี้แต่นี้เขาก็จะไปหย่อนไว้ตรงกล่องแต่ละคันรถนะคะ
1: ค่ะ
0: พ่อค้า A แล้วก็พ่อค้า B ก็มาก็จะเอาคันนี้คันที่2คันที่3คันที่4ใช่ไหมคะแล้วก็จะมาดูแล้วพอดูเสร็จแล้วก็พอมาเปิดราคาใครให้ราคาสูงสุดคนนั้นก็จะได้ของพ่อค้านั้นสมมติว่าคันที่1ได้ราคาของพ่อค้า A ก็ไปส่งมอบสินค้ากันแล้วคันที่2ได้ของพ่อค้า B อะไรเงี้ยก็ไปส่งมอบกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณลักษณะอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะนะคะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าบางคนไม่พอใจไม่รับพอใจราคาก็สามารถออกจากลานประมูลเพื่อจะไปขายที่อื่นได้ค่ะ
1: โอ้ก็คือผู้ประกอบการมาดูสินค้าแล้วนะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบตรวจเช็คคุณภาพผลมังคุดนะคะแล้วเขาก็จะใส่ราคาไว้ให้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่พอใจราคานี่ดูมีความรู้สึกมันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยก็ปฏิเสธการขายได้ท่านก็ไม่ขาย
0: ใช่ค่ะใช่ไม
1: ่ขายค่ะก็สามารถทำได้นะคะไม่ได้เป็นการผูกขาดนะคะว่าเข้าไปแล้วจะต้องขายที่นี่กับทางโครงการของพาณิชย์จังหวัดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้น
0: ไม่ได้ห้ามใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะนะคะเพราะว่าโครงการนี้ก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยากจะให้ได้ราคาดีๆนะคะแต่ว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยทางสำนักงานพาณิชย์เองเนี่ยก็คงต้องมีการตรวจสอบเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรวจสอบว่าไม่หัวประมูลกันนะไม่กดราคากันเนาะอะไรแบบนี้ถูกไหมคะค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี
0: ้มาแล้วก็ตามกติกาและกฎระเบียบของเราค่ะ
1: ค่ะทีนี้นะคะเริ่มเนี่ยวันแรกก็คือ20สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะเปิดตลาดวันแรกแล้วเวลาล่ะคะพี่น้องเกษตรกรต้องเอาผลผลิตเข้าไปในลานประมูลเนี่ยเวลาตอนไหนอะไรยังไงคะ
0: อ๋อเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาค่ะ
1: ค่ะ
0: ถึง20นาฬิกา16นาฬิกานี้ก็คือเริ่มลงทะเบียนแล้วค่ะถึง20นาฬิกาแต่ว่าณเวลานั้นถ้าสมมติว่ามีรถจำนวนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยาวถึงเวลาจนกว่าจะประมูลเสร็จอะค่ะแต่ว่าลงทะเบียนเนี่ยค่ะเราก็ให้เวลาไว้ประมาณถึง 20.00 นค่ะ
1: ค่ะไปก่อนนี่ได้รับบัตรคิวก่อนไหมคะหรือเปิดพร้อมกันคือ 4 โมงเย็น
0: ใช่ค่ะหรือว่าเราถ้าสมมติว่าคนจะจองล่วงหน้าก่อนก็มีนะคะมีให้กรอกใน QR code ที
1: ่ค่ะค่ะ
0: เป็นไลน์อะค่ะ
1: ค่ะก็คือ
0: กรอกเพื่อจองคิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะมีคิวได้
1: มี QR code ที่พี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะไปลงทะเบียนเอาไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปขายเหมือนโอมีมังคุด1คันรถนะคะโออาจจะได้ไป 2-3 ตะกร้าอะไรก็แล้วแต่นี่แหละแล้วก็อาจจะสแกน QR code ก่อนบอกว่าวันนี้จะเอาไปขายที่นี่นะคะอาจจะได้ลำดับคิวที่3ที่4อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็พอไปถึงก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยได้รับบัตรคิวมาแล้วนะคะแล้วก็ไปเข้าล็อกตามที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กำหนดเอาไว้แล้วก็จะมีพ่อค้าผู้ประกอบการเนี่ยมาดูสินค้าเราอืมนะ
0: คะ
1: พอใจราคาก็ขายไม่พอใจก็ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราอยากจะเปิดให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็มีการคัดคุณภาพ
1: ค่ะ
0: ซึ่งพอถ้าเราไปขายในเกตคละเราก็จะได้ราคานี
1: ้อืม
0: ถ้าเรามาขายแค่ถ้าเราแยกตามในหลักกำหนดหลักเกณฑ์ราคาประมูลอย่างเงี้ยอาจจะได้อีกราคานึงที่สูงกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วณวันนี้เนี่ยราคามังคุดบ้าน

0: เราเนี่ยชุมพรเนี่ยราคาประมาณกิโลละกี่บาทคะคือเขาอาจจะคัดเป็นเบอร์หัวเป็นเบอร์หางเป็นเบอร์ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ชุมพรราคาเราดีหรือไม่ดียังไงบ้างไหมคะ
1: อ๋อก็อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ราคาประมาณเบอร์หัวนะคะก็มันรวมก็ประมาณ30-40ซึ่งราคาก็อาจจะแบบลงนิดนึงเนื่องจากประกอบกับว่าทางตลาดปลายทางอะค่ะแบบว่าชะลอการซื้
0: อ
1: แล้วก็บางลงอาจจะมีการหยุดรับซื้อค่
0: ะ
1: แต่ณวันนี้น่าจะวันนี้นะคะสอบถามจากผู้ประกอบการค่ะน่าจะเริ่มดีขึ้นเป
0: ็
1: นวันอาทิตย์อาจจะเป็นวันที่แบบว่าอาจจะมีการปิดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจจะมีราคาที่กระเตื้องขึ้นนิดนึงแต
0: ่ค่ะก็คือราคาแต่ละวันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นมันอยู่ในกลไกการตลาดด้วยอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายค่ะคุณปณิสรามีอะไรที่อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการเองก็ดีถ้าสนใจโครงการนี้ติดต่อสอบถามไปได้ที่ไหนยังไงคะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวผู้ปลูกมังคุดนะ
0: คะ
1: ก็เข้ามาร่วมนะคะตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลของจังหวัดชุมพรซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งตรงตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนนะคะข้างตลาดหลังสวนตำบลบรรณกรอำเภอทางสวนจังหวัดชุมพรนะ
0: คะ
1: ซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 16.00 นถึง 20.00 นเลยนะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์077-503-959ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะนี่คือประเด็นข่าวนะคะที่เรามาพูดคุยกันในช่วงของ News and Talk ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้คุณได้รับทราบกันนะคะ
2: อสมทเพื่อชุมชนช่วง News and Talk
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
4: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคทธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
5: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสค่ะหรือว่าสนใจนะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะก็สามารถที่จะไปเข้าร่วมโครงการกิจกรรมดังกล่าวได้เพราะว่าปีนี้ทางพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาจัดมาเป็นปีแรกนะคะกับโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในระบบประมูลของจังหวัดชุมพรนะคะแต่ทราบมาว่าทางนครศรีธรรมราชเนี่ยวันนี้เขาเริ่มมีการประมูลซื้อขายมังคุดแล้วนะคะชุมพรบ้านเราค่ะเน้นย้ำที่ตลาดกลางผลไม้อำเภอหลังสวนก็คือข้างโรงพยาบาลหลังสวนตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนนะคะคุณผู้ฟังเริ่ม20สิงหาคมจนถึง20กันยายนนี้นะคะทั้งผู้ซื้อผู้ขายใครสนใจสอบถามได้ที่077-503-959นะคะ077-503-959นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอาจจะเป็นอีกหนึ่งตลาดค่ะที่จะทำให้ได้ขายผลผลิตได้ราคาดีนะคะเมื่อสักครู่จะคุยกับพี่หนุ่มหมูสองขันเงินเหมือนกันเพราะก็ทราบมาว่าก็มีมังคุดเยอะใช่ไหมคะอาจจะลองดูว่าเอาปีนี้เอาไปขายที่นี่ได้ไหมนะคะคุณผู้ฟังลองดูแล้วกันค่ะก็ให้กำลังใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรทุกคนเลยนะคะส่งท้ายกันด้วยยายเล่มก่อนค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะจบแล้วเจอโอกันต่อที่นี่อสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 นะคะ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ 10:30 น.จนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่

0: ที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสรรเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดคีตามีน40กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบคีตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพัฒน์การเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีก

0: ได
1: ้เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะชั่วโมงที่2นะคะสุขใจไปกับเพลงอยู่กับโอนฤมลค่ะและที่นี่อสมทชุมพรนะคะ 90.75 และ 104.75 2คลื่นความถี่ค่ะครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะบางส่วนของสุราษฎร์ธานีระนองประจวบคีรีขันธ์สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องราวของข่าวสารสาระแล้วก็งานเพลงเพราะๆที่เรานำมาฝากกันเพลงแรกแหมเริ่มต้นด้วยความเศร้าๆนะคะคนเศร้าที่เขาลืมเพลงนี้ถามมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะจัดให้ฟังในช่วงนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับ

การติดตามรับฟังนะคะแฟนรายการประจำโทรมาตลอดบางคนก็หยบฟังเงียบๆนะคะเข้าใจคำว่าหยบใช่ไหมคะหยบนี่คือแอบนะภาษาใต้ของเราก็แซวๆกันไปบ้างบางคนบอกว่าถนัดฟังอย่างเดียวไม่ถนัดขอนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปิดสายหน้ามาให้คุณได้ขอกันแบบจุใจ5สายด้วยกันนะคะแต่ว่ามาในช่วงนี้ค่ะไปค่ะฟังเพลงนะคะตามคำแนะนำจากพี่อีทพันนราเห็นบอกว่าแถวทางหาดยายพันนรายนู่นน่ะฝนตกนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดตกๆหยุดหยุดแบบนั้นแหละเรียกได้ว่าฝนช่วงนี้มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆตกมาตุ้มหายไปแล้วก็ตกมาแบบเบาๆเนี่ยอาจจะเป็นฝนรำคาญสร้างความรำคาญแต่ใครที่ขับรถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะคะ

0: ไหนว่าจะคอยนะคะก็ต้องคอยกันแหละคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcard Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้มาค่ะสายแรกของเรานะคะรายงานตัวเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะพี่นกค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่นกอืม
2: วันนี้ขอเพลงหน่อยจ้า
0: เอาเพลงอะไรจ้า
2: ปากหอมเด็กไอ้ปากแป้งเด็กก้องไอ้อ้อยค่ะ
0: ปะแป้งเด็กเหรอ
2: ปากอะไรปากปากแล้วปากอะไรปากแก้มไอ้ปากแก้มเด็ก
0: ปากแก้มเด็ก
2: เอ้ยจ้าเรียกยาจริงๆ

0: ักแก้มเด็กหรอเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามีไหมเพลงนี้เนี่ยปากแก้มเด็กเดี๋ยวสิหรือว่าปากแก้ม
1: นั่นแหละปากแก้มได้กันรู้ให้หน่อยจ้ามันเรียกยากยาก
0: เรียกยากยากนี่ก็หายากเหมือนกันค่ะปะ
1: ยากจากวังก็ยากยากน้องโอ๋น้องโอ๋ย
0: ปะแก้มเด็กเนี่ยนะมีไหมเนี่ยไม่มีอ่ะชื่อเพลงนี้แน่หรอจำเนื้อร้องพอจำเนื้อร้องได้ไหมคะ
1: พอจำไม่ได้เลยของเอ๋ยค่ะเพิ่งออกมาแล้วมั้งคะ
0: เพิ่งออกมาแล้วจะรู้ไหมคะเนี่ย
1: น้องโอ๋น้องห้าน้องโอ๋น้องห้าดูจ้าได้ก็หายจำห้าไม่ได้ก็เดียวแรงๆเดียวก
0: ับ
1: บทเพลง
0: ให้
1: พ
0: ี่
1: น้องเป็น
0: ข้อค้
1: าไปข้อไม่ก็ได้ฮะ
0: ใช่
1: ไปข้อก็ได้นะ
0: ใช่
1: นั่นน่ะโอเคได้เลยจ้าข้อมอใจสุดท้ายสวัสดีค่ะ
0: จ้า
1: ข้อนะคะไม่เด็กไม่แก่ทีนะสวัสดีค่ะน้อง
0: สวัสดีค่ะไม่ยอมแก่ไม่ยอมแก่แฟนรายการเราไม่ยอมแก่กันนั่นแหละคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวตั้งโจทย์เพลงนี้เอาไว้ให้ยากยากนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแถวบางหีเป็นไงบ้างคะวันนี
2: ้ก็เหมือนที่เจ๊ว่าตกๆหยุดๆนะครับ
0: ตกๆหยุดๆเนาะรำคาญฝนรำคาญ
2: จะไปไหนก็ไปหันไปกลัวฝนมาเพราะเราไม่เป็นมันไม่ตกซะแล้ว
0: เออน้องไม่รู้เป็นเพราะอะไรอีกอ้าวจ้ะ
2: อย่าไปบ่นให้มันธรรมชาติแล้วมันไม่ได้
0: ใช่บ่นไปก็แค่นั้นแหละ
2: ครับ
0: ไม่ต้องบ่นแล้วฟังเพลงอะไรดีคะ
2: เอากระจอกแท้ครับ
0: กระจอกแท้
2: ครับไม่ได้ด่าใครหน้าชื่อเพลง
0: ใครร้องอะจ๊ะเพลงนี้อะ
2: นักร้องจำชื่อไม่ได้แล้วดิ
0: เอาแล้วจำชื่อไม่ได้นะกระจอกแท้
2: ครับผม
0: โอเคเดี๋ยวลองค้นหาดูก่อนนะคะ
2: ครับผมให้ก็ติดตั้งที่อีกันแล้วก็ให้พี่แจ๊คคนใหม่ด้วย
0: จ้า
2: ครับที่เหลือก็เหมาใจทั้งหมดทั้งเต้แล้วครับผม
0: โอเคจัดไปขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณจ้าสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะค่ะไปแล้วคุณผู้ฟังสายที่2นะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายที่3ของเรานะคะสวัสดีค่ะสายหลุดนะคะไม่รู้ใครล่ะโทรติดแล้วนะคะแต่สายหลุดไปสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหจุดประทัดดีกว่า
3: พยายามที่สุดเลย
0: พยายามมากมากเลยนะคะ
3: มากเลยค่ะ
0: ยินดีด้วยค่ะที่ติดแล้วนะคะปรบมือให้ดังๆเลยขอเพลงอะไรดีคะพี่อิดรักขาว
3: เพลงสุดท้ายก็กวดน้ำค่ะ
0: สุดท้ายก็กวดน้ำความขันได้ใช่ไหม
3: คว่ำขันเลยค่ะไม่เจอแล้วค่ะคว่ำขันเลยค่ะ
0: กรวดน้ำเสร็จคว่ำขันไปเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: อย่าทิ้งเลยเดี๋ยวขวัญอ่ะขันของเราเราได้กลับมาใช้อีก
3: กลับบ้านค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ใช่ใช่เอาเพลงนี้ให้ใครอะจ๊ะ
3: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะพี่น้อยอยู่เปล่าคะมอบให้พี่น้อยด้วยค่ะ
0: ไม่รู้พี่น้อยฟังหยบฟังอยู่หรือเปล่าแล
3: ใช่แล้วก็พี่หนุ่มพี่เอทค่ะ
0: จ้าโอเคได้เลยค่ะ
3: จ้าจ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโอ้ยมาทันกับเขาด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่อิดรักขาวนะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังสายต่อมาของเราสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับน้อง
0: จ้ามามาแล้วนะคะหนุ่มหมู่เจ็ดหาดย้าย
4: ครับ
0: ค่ะเก็บมังคุดหมดหรือยังอะคะ
4: ไหวยังกับนั่งซุกอยู่นะวันนี้เว้น
0: วันนี้เว้นไว้ก่อนเนาะ
4: ครับ
0: จ้าวันนี้เมื่อวานได้กิโลกี่บาทล่ะคะ
4: เมื่อวานได้สองตะกร้ากิโลละ35 บาทนะ
0: อืม35 บาทอ่ะก็ยังดี
4: ครับ
0: จ้าโอเคมาค่ะวันนี้ขอเพลงอะไรคะ
4: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะ
0: ไม่มีเธอจะบอกรักใคร
4: ครับ
0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครโอเคให้ใครบ้างคะ
4: ก็ให้น้องเอ๊ะสุดได้และทุกแก้ทุกได้ได้น้องด้วยครับ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้าวไปแล้วค่ะสายที่4นะคะจากหาดยายหลังสวนค่ะสายที่5ค่ะสายที่5จะเป็นใครหนอสวัสดีค่ะ
5: อ
0: ้
5: าวดาวีเรียมครับพี่
0: มาจากไหนกันนี
5: ่มาจากไหน
0: แนะนำตัวก่อนเลย

0: เรื่องอยู่ง่ายเลย
1: น้าออน้าออทัศนะนะคะ
0: เลี้ยวขวากันต้องหลันขวากันต้องหลันแรงนะ
1: โอ้เอาแล้วสรุปว่าเอาเพลงอะไรนะคะฟังไม่ทันเมื่อกี
0: ้ดาวีเว

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่บรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้ะหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงษ์เฮ้เฮ้เฮ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนคนนี้ด้วยนะครับทักทายทางไลฟ์สดด้วยนะฮะ26คนนะฮะโอ้โหเมื่อไหร่คนดูจะถึง100เนี่ยลุ้นอยู่นะเนี่ยหนุ่มน้ำมนลุ้นอยู่เดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับผมสวัสดีพี่ดาวด้วยนะฮะพี่ดาวมาแล้วสวัสดีน้องฟ้าใสครับผมสวัสดีจ้าแล้วก็พี่เดือนเพ็ญนะครับผมแล้วก็พี่อรุณครับผมคุณยายมาแล้วแล้วก็พี่หนูเพียรนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็พี่แต่พี่แต่สุดสวยมาแล้วสวัสดีทุกคนนะฮะที่ผมได้เอ่ยชื่อไปนะครับทักทายทุกท่านด้วยสวัสดีครับหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วจ้ะขอบคุณพี่ดาวด้วยนะครับที่กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นด้วยนะอนัสการน้องอนัสการนะครับพี่แต่บอกว่ามาให้กำลังใจโอ้โหขอบคุณพี่แต่มากเลยครับไม่เจอพี่แต่นานเลยนะเนี่ยน้องฟ้าบอกว่าทำไมเด็กเจนซัดเจนซีชอบฟังช่วงหนุ่มน้ำมนต์นะก็พี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ไงพี่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเนี่ยผม18นะฮะฝากด้วยนะครับ18สวัสดีน้องแชมป์จ้าน้องแชมป์ศรีสุขสวัสดีพี่บอสสวัสดีครับผมน้องแชมป์สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับผมโหจากอุบลเลยนะฮะอุบลฝนตกบ่เนาะอุบลเนี่ยเนาะนะฮะฝนฟ้าคะน้องช่วงนี้โอ้ยมือคำนี่ขับรถมากพี่น้องครับฝนนี่แบบตกแห้งฟ้าก็มืดเป็นตาย่านครับพี่น้องนะฮะสวัสดีพี่สอนด้วยนะครับพี่สอนบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจบอสสวัสดี

ดีครับช่วงนี้คุยยาวหน่อยเพราะว่าไม่ได้คุยนานมากเลยนะฮะโหไม่ได้เจอกับพี่ทุกคนน่าจะ1 2 3 4 5 5 วัน6 วัน5 วันเนาะนะ5 วันเนาะไหนๆวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนด้วยนะครับอยากฟังเพลงไหนก็ส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่กับหนุ่มน้ำมนได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะต้องบอกว่าให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับพร้อมพูดคุยกันสายหน้าใหม่ในช่วงหน้านะครับและช่วงนี้ทักทายทางSMS กันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสขอเพลงกลางดาวของไรอันเดี๋ยวจัดให้นะครับผมแล้วก็ผลงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากโคราชนะครับโคราชบ้านเอ็งนะพี่น้องนะครับผมขอเพลงเขามานะครับสิทธิ์ของเจ้านะฮะแล้วก็ผลงานเพลงแฟนใครไม่รู้จากต้นอุดรนะฮะฝนกำลังตกเลยฮะอ้าวตอนนี้อุดรฝนตกนะครับพี่ต้นน่าจะฟังอยู่นะไม่รู้ว่าพี่ต้นอยู่อำเภอไหนครับตอนนี้หรือว่าอุดรนี่ตกทั้งหมดเลยใช่ไหมกทมก็ตกนะจ๊ะตอนนี้พระราม9เลยตกอยู่เลยตอนนี้ไม่น่าตกเลยเนาะพอตกมานี่แบบใครที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบโอ้โหต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นี่เวลาอากาศเปลี่ยนนี่แบบโหร่างกายนี่ไปละอย่างผมนี่แบบเริ่มละเป็นหวัดละเริ่มตันจมูกขึ้นมาละยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกท่านครับเอาละฮะช่วงหน้าอย่าลืมนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะช่วงหน้าเปิดสายหน้าไมค์ครับหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่น้ำฝนใช่ไหมครับผม
2: ใช่แล้ว
1: พี่น้ำฝนโทรมาจากจังหวัดไหนเนาะ
2: โทรมาจากสุราษฎร์คิดถึงน้องคิดถึงพี่เจ้มากเลย
1: โอ้สาวสุราษฎร์อำเภออะไรครับพี่
2: อำเภอเมืองจ้า
1: อ๋ออำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างนะสุราษฎร์ฝนตกไหมจ้า
2: จะบอกว่าฝนตกตั้งแต่สี่โมงเย็นตอนนี้ยังไม่แรงเลย
1: โอ้โหตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับตอนนี้
2: ใช่ทั้งในตัวเมืองทั้งนอกเมืองฝนตกหมดเลยแล้วต่างจังหวัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ภูเก็ตเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันจะตกเพราะว่าช่วงนี้คนใต้เขาจะพูดว่าช่วงนี้เป็นของช่วงเดือน9ไงเดือน9ฝนจะตก
1: เดือน9ตอนนี้พระราม9ตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ก็ตก
2: ไปตกฝั่งนั้นเลยตกฝั่งนี้เพราะฝั่งตกชาวสวนเดือดร้อนมากยางก็ตัดไม่ได้ตามก็ตัดไม่ได้ไปตกแถวพระราม9แหละ
1: ใช่ไหมเวลาตกนี่แบบตกแบบตกแรงด้วยนะที่ใต้อะผมว่านะนี่เหมือนกัน
2: โอ้ตกแรงน้ำท่วมโอ้โหลำบากมาก
1: ใช่ไม่อยากจริงๆไม่อยากให้ตกนะฮะที่นู่นอ่ะจริงๆอ่ะ

0: ที่นั่นแหละตกที่นั่นแหละดีแล้ว
1: มาตกที่นี่ที่นี่ก็เริ่มร้อนแล้วฮะที่นี่พี่น้ำฝนวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
0: รักแค่เธอคนเดียวจ้าร
1: ักแค่เธอคนเดียวหมายถึงดีเจใช่ไหมจ้า
0: ใช่แล้ว
1: โอ้ยขอบคุณมากเพลงนี้พิเศษในใครบ้างพี่เพลงนี้ครับ
0: ไม่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายละกันแล้วก็จะชวนดีเจมาเที่ยวไอ้นครศรีธรรมราชด้วยนะเพราะว่าเดือนหน้าจะมีงานศาสตร์เดือน10ระหว่างวันที่27ถึง11ตุลาคม
1: โอ้โหได้เลยถ้าผมว่างผมไปแน่นอน
0: แล้วก็ต่อด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะจะมีงานเทศกาลงานสักไองานเดือน11ด้วย
1: อ๋อ
0: นครเสร็จแล้วก็มาต่อสุราษฎร์ไงแล้วก็ไปต่อชุมพรก็คืองานกรมหลวงชุมพร
1: เอาล่ะผมจะ
0: ยาวเลยยาวไกลช่องนั้นเลย
1: ย้ายไปเลยผมจะย้ายอยู่ใต้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมไปเที่ยวหานะพี่นะ
0: โอเค
1: ได้เลยครับ
0: พี่เพิ่งไปกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วเอง
1: อ้าวทำไมกลับเร็วจังเลยอ่ะ
0: ไม่รีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่นานเดี๋ยวติดใจดีเจกรุงเทพโอเค
1: ได้เลยครับพี่ฮะเดี๋ยว
0: หนูให้น้องหลังไม่ได้นะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับพี่น้ำฝนครับ
0: จ้า
1: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะแล้วครับผมพี่น้ำฝนจากสุราษฎร์นะเออตอนนี้ฝนตกยังตกอยู่เลยเออยังตกอยู่เลยนะฝนตอนนี้นะฮะที่นี่ก็ตกเหมือนกันนะครับพี่น้ำฝนขอเพลงเข้ามาครับรักแค่เธอคนเดียวนะของเฟสนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายครับแล้วก็หลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยนะเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์พี่น้ำฝนกันเลยครับรักแค่เธอคนเดียว

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ขออนุญาตร้องเพลงกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: ใครปรบมือครับคืนนี้ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:42 นะจ๊ะทักทายพี่ๆด้วยเนาะเมื่อกี้ผลงานเพลงหนุ่มน้ำมนต์ร้องจบไปนะฮะทำไมเสียงเท่าจังเลยทำไมเสียงดีเจเป็นอย่างนั้นน่ะวันนั้นหวัดลงคอหน่อยเนาะแต่ก็ให้อภัยกันได้นะจ๊ะวันนั้นจ๊ะนะขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเอาล่ะช่วงนี้ขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนนะจ๊ะที่สนใจเรื่องเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะจ๊ะแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับผมเงินขออภัยครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนั่นเองครับจากธนาคารออมสินนะออมสินเข้าใจปั๊มอีกแล้วนะที่ต้องบอกว่าให้คุณได้ออมตั้งแต่ก้อนแรกฮะเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับจำกัดขออภัยครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11%ต่อปีนั่นเองฮะส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.5 ขออภัยครับรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะฝากแบบไหนนะฮะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นั่นเองครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะฮะก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับอยากจะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้วงเงินในแบบใหญ่นะเริ่มต้นแค่ 10,000 บาทนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับและที่สำคัญฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีผมต้องบอกว่า

มันเป็นอะไรที่คุ้มนะจ๊ะไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนนะฮะผมบอกเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเนาะสำหรับใครที่อยากจะออมเงินอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะฝากได้แล้วครับวันนี้จนถึงวันที่30 ธันวาคม 2569นะครับยังไงฝากไปด้วยนะจ๊ะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9 เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11 เดือนนั่นเองจ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์ฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณสอง
6: เข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: นุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะอย่าเพิ่งหนีจากกันไปไหนนะฮะอย่างนี้มันอยู่กันยาวๆเลยฮะจนถึง4ทุ่มนะครับแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะช่วงหน้าชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์นะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะครับผมเอาละจ้าท้ายชั่วโมงแรกขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะฮะให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะจ๊ะชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12

0: 12-15 สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4%นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า600ล้านบาทแรงกระแทกที่2คือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติธารกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลงสหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกรมศรีทอง
3: อุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่

0: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: วิสัชนา
0: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาฮ่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารณไมพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เทียบใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับผม
2: โอ้พี่เทียบโทรมาจากจังหวัดไหนเน
3: าะศรีสะเกษครับ
2: ศรีสะเกษอำเภอใดครับผม
3: คุณหานครับ
2: อ๋อคุณหานฝนตกป่ะครับตอนนี้ครับศรีสะเกษครับ
3: เศร้าแล้วครับตกเข็นนิดหน่อย
2: อ๋อแต่ว่าตกแบบค่อยๆอ๋อตกค่อยๆบ่ตกแห้งบ่ครับได้ครับ
3: แม่นคร
2: ับ มื้อนี้ครับมื้อนี้ไอ้เทียบโทรเข้ามาขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับ
3: ครับผม
2: ขอเพลงอย่างน้อครับมื้อนี้ครับหน้าใหม่
3: อย่าใจคนจนไม้พี่ลมพรครับ
2: อย่าใจคนจนของพี่ไม้พี่ลมพรเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ผู้เสียงผู้สายคนที่ฟังอยู่ทุกคนครับ
2: อ๋อได้เลยได้เลยครับพี่เทียงครับก่อนวางสายผมรบกวนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
3: ได้
2: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอรา
3: และไอ้ไอราร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีอะไร
2: ไอรา
3: อะไรฮะครับ
2: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับผม
3: คร
2: ับสวัสดีครับเอาละครับผมสายทําไมครับจากพี่เทียบนะครับโทษขอมาศรีสะเกษพี่น้องนะครับโทษขอมาขอเพลงอย่าใจคนจนนะครับพี่น้องของพี่ใหม่พี่ลุงพรเพลงนี้พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยครับพี่น้องครับจังไหนก็ไปฟังผลงานเพลงนะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคกันดีกว่านะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยดีกว่านะครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่พระครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้ สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผมผลงานเพลงจากบิ๊กสุรินทร์นะครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับคืนเธอจ้ะบิ๊กสุรินทร์ครับสังกัด BE Studio นะครับคำร้องทำนองก็บิ๊กสุรินทร์ครับเรียบเรียง Burst Guitar Blue นั่นเองนะฮะคืนเธอนะคืนไปหมดแล้วคืนทุกอย่างนะฮะในสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำให้นะฮะให้เธอเจอคนที่ดีนี่ฝากด้วยนะครับผลงานเพลงคืนเธอจากบิ๊กสุรินทร์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Elevenครับขณะนี้21:42นะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับผมพี่เกศสุดานะฮะสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะครับโอ้โหจบไปแล้วนะเพลงนี้หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วเนาะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะครับพี่สุวิมลนะฮะสวัสดีพี่สุวิมลด้วยแล้วก็พี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าดีเจหาแล้วหนึ่งกรุบกริบนิดหน่อยนิดหน่อยเซมเปิลเซมเปิลนะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่ดาวแอบแซวว่าเมื่อกี้ดีเจคุยกับใครอ๋อพี่สุดหล่อแถวนี้แหละฮะเออดีเจก็หล่อเหมือนกันนะ ชมตัวเองก็เป็นนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะครับก็ขอบคุณจากหัวใจเลยนะฮะอยู่กันยาวๆนะวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์ครับจนถึงนู่นแหละฮะ4 ทุ่มแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามานะครับผมส่ง SMS มาขอเพลงได้นะครับที่4689400นะจ๊ะไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเผ็ดปวกได้บ่ไม่เอาแกงดีเจหมายถึงอะไรจ๊ะพี่จิตคือหมายถึงยังไงเนี่ยดีเจงงไปหมดละไม่เอาแกงหมายถึงยังไงฮะไม่เอาแกงดีเจขอเป็นแกงเห็ดปวกอันนี้เป็นมุกใช่ไหมนะพี่จิตโอ้ผมจะตบผมตบมุกให้นะจ๊ะโอ้โหไม่น่าเลยพี่จิตโอ้โหเอาเสียงเงียบกิ๊บเลยเมื่อกี้นะไม่เอานะขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับเอาละฮะช่วงนี้ครับ21:43-44พอดีเป๊ะเลยนะฮะในช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟได้

0: ถเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงต้นชั่วโมงแรกครับจนจบท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบพระคุณมากๆที่ขอเพลงกันเข้ามานะจ๊ะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะบางผลงานเพลงอาจจะเวลาไม่พอนะครับเวลาไม่เหลือจริงๆนะครับจริงๆก็อยากจะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับยังไงฝากติดตามหนุ่มหน้ามนด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มหน้ามนครับผมได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันนะฮะในค่ำคืนที่แสนจะพิเศษด้วยนะฮะที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับเอาละครับท้ายชั่วโมงนี้ฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนฮะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนฝันดีและราตรีสวัสดีจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บครับครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆนะคะเจอกันแบบนี้จันถึงสุกเลยนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่17สิงหาคมนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลายคนเป็นเศรษฐีนะคะหลายคนก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเรายังมีความหวังนะเออก็ว่ากันไปเอาพูดถึงวันนี้ดีกว่าเออเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อวานไปละเออปล่อยไปนะคะผ่านไปละนะวันนี้ฝนตกใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ได้ตกแค่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะต่างจังหวัดก็น่าจะฝนตกด้วยมีฝนด้วยเนาะมีหลายๆคนพิมพ์เข้ามาว่าฝนตกนะคะก็อากาศดีอากาศเย็นนะวันนี้นะคะก็เลยจัดงานเพลงนะคะให้เข้ากับบรรยากาศกันสักหน่อยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนของเรานะคะตันก็เลือกมา3งานเพลงนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฝนแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนเออนะเริ่มต้นมากับนี่เลยฝนซาฟ้าใสนะคะในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทราบหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะฝนซาฟ้าใสเนี่ยนะคะต้นฉบับก็คือคุณแม่ยุพินแพรทองนั่นเองนะแต่มีโอกาสได้เจอคุณแม่ครั้งหนึ่งนะแหละคุณผู้ฟังนะคะแล้วว่ามีคนมาร้องหลายเวอร์ชันไงนะฮะเพลงนี้ฝนซาฟ้าใสอ่ะฝนแรกผ่านไปฝนที่2ฝนที่2ฝนซาน้ำตาหยุดไหลโอ้โหนะหลายคนบอกว่าเวลาบรรยากาศฝนตกเนี่ยคุณผู้ฟังนะมันอินยิ่งเวลาเศร้าๆอกหักแบบนี้มันโอ้น้ำตาไหลพรากนะคะงั้นจากพี่ดวงตาคงทองนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้อีก1ฝนฝนที่3กับฝนต้องสาบโอ้โหนะตั๊กแตนชลดานะคะก็รู้สึกว่าเป็นฝนที่แบบมันแบบกระแทกใจ เออนะคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเหมาะมากๆกับการฟังเพลงนะคะโอ้โหฟังเพลงคลอนะคะกับบรรยากาศที่แบบว่าเย็นๆนะคะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอแต่ว่าตอนนี้ไม่สดใสแล้วมันมืดแล้วนะจ๊ะอ่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มต้นสัปดาห์นะคะอยากจะตามใจคุณผู้ฟังให้มากที่สุด เปิดให้เยอะไงเปิดเยอะ

เยอะอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยโอ้โหติดต่อดูเป็นทางการแล้วเกินนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะอีกสักครู่กับช่วงของสายชิลฮีลใจนะคะเอาวันนี้ชิลๆกันหน่อยเนาะนะคะอยากโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่แล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษนะคะเชิญได้เลยตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เรียบร้อยแล้วโอ้โหน้องเมย์นี่มือรับสายเลยนะมือเป็นระวิงมากตอนนี้หันไปด้านขวาของดีเจค่ะก็จะเป็นจอนะคุณผู้ฟังเป็นจอที่น้องเมย์เนี่ยเวลารับสายเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิมพ์ว่ามีเพลงอะไรที่เขาขอมานะคะจากศิลปินท่านไหนพี่คนไหนจากจังหวัดอะไรเบอร์โทรอะไรตอนนี้หันไปเนี่ยนะคะพันกว่าสายนะคะไม่ใช่จำนวนนะคือสายโทรศัพท์ตอนนี้พันกันแล้วอ่ะนะคุณผู้ฟังเข้ามารัวๆเลยล่ะตอนนี้นะคะ022481366เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งต้องขออนุญาต random นะคะขออนุญาตสุ่มมา1สายนะคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่า1ชั่วโมงรับได้แค่1สายจริงๆแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพลงที่ฝากเข้ามานะคะเดี๋ยวตันจะพยายามเปิดให้เยอะที่สุดใน2ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะอ่ะแนะทักทายคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่แอปพลิเคชันของเรานะคะหลายคนฟังอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะกับ MCOT Connect นะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ส่วนถ้าใครอยากจะเห็นหน้าดีเจนะคะฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยเนี่ยก็เชิญได้เลยที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะตอนนี้หลายๆคนเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนดีเจกันเยอะเลยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะคุณผู้ฟังนะเมื่อกี้3งานเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฝนนะคะมีอีกหนึ่งฝนเหมือนกันแต่เพลงเนี่ยไม่เกี่ยวกับฝนแต่นักร้องอ่ะชื่อฝนฮักไอ้จงโปงค่ะงานจากพี่ฝนธนสุนทร

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยสายของเราโอ้โหพี่จอมยุทธสมิงเดชนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหข้าน้อยขอคารวะโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นชื่อในวงการเหรอคะ
2: ชื่อตามท้องทุ่งนา
1: ชื่อตามท้องทุ่งนาเหรอ
2: เป็นผู้ที่บรรลุในท่าอะไรน
1: ะ
2: วิชาทำไร่ไถนาก็เรียกว่าจอมยุทธ
1: สุดยอดจริงๆเราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะพี่จอมยุทธ
2: เมื่อนาน
1: แล้วเหรอคะ
2: นานแล้วคุยกับคุณพี่กัมพูแล้วคุณลุงกัมพูหรือคุณป้ารัชนีละมั้ง
1: อ๋อก็คือเคยโทรมาแล้วแต่ว่าเป็นช่วงเวลาอื่นใช่ไหมคะยังไม่เคยโทรช่วงนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่คร
1: ับ โอเคค่ะพี่ต้มยุทธอยู่บุรีรัมย์ถูกต้องเน
2: า
1: ะ
2: ตัวต้ม
1: ฟังจากทางไหนคะเนี่ยวิทยุหรือว่าออนไลน
2: ์วิทยุครับ
1: วิทยุนะคะสัญญาณชัดเจนเนาะ
2: แหลมเลยคร
1: ับ แหลมเลยนะโอ้โหโอเคเลยวันนี้เนี่ยเพลงที่พี่จอมยุทธสมิงเดชเนี่ยฝากเข้ามาเนี่ยจริงๆเป็นเพลงลูกกรุงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราวาไรตี้อยู่แล้วนะคะก็เปิดให้หลากหลายนะบอกว่าอยากฟังเรือนแพของหยาดณภาลัยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้เพลงนี้ก็มอบให้บรรพบุรุษนะครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ที่เสี่ยมสอนให้ชาวบุรีรัมย์นะครับที่เคยต่ำน้ำกินเมื่อภายหน้าแล้งไม่มีน้ำจะดื่ม
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าบุรีรัมย์ต่ำน้ำกินแต่ทุกวันนี้ก็มีน้ำประปามีน้ำอะไรทุกอย่างหมดแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ฝากถึงคุณเมื่อก่อนอาจจะเป็นคุณพี่คำภูหรือคุณพี่รัชนีนะครับ
1: ค่ะ
2: โอ้เมื่อก่อนเคยอ่านข่าวนี
1: ่ใช
2: ่แบบสุดยอดเลย
1: สุดยอดเลยเนาะค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ฝากถึงวัยรุ่นทั่วหัวละแหงนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำมันอบต.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็กำราบกำเหงเรื่องอะไรนะยาบงยาบ้าพวกนั้น
1: อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปยุ่งเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็เอาวิชาไอ้เรื่องที่ดีๆไปออกกำลังกายไปเล่นฟุตซอล
1: เ
2: ล่นรักบงรักบี้วอลเลย์บอลอะไรประมาณนี้ส่งเข้ากีฬาตำบลอะไรประมาณนี้ดีกว่า
1: แบบว่าใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะกับงานอดิเรกอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีต่อทั้งตัวเองแล้วก็สังคมด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: สุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณพี่จอมยุทธสมิงเดชหนูชอบชื่อพี่มากเลยเดี๋ยวหนูจัดให้เลยสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามานะคะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ยินดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงลูกกรุงกันสักหนึ่งงานเพลงกันละกันไซชิวฮิวใจกับเรือนแพหยาดน้ำพาไหลค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่จอมยุทธสมิงเดชจากบุรีรัมย์นะคะในงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังจริงเข้าบรรยากาศนะเย็นๆอะไรเงี้ยนะหลายคนใน Facebook บอกโอ้โหเกิดไม่ทันโดยเฉพาะคุณแม่อรุณนะจริงเหรอคะคุณแม่อรุณเนี่ยเขาเจน4นะจ้ะซีเนียคุณแม่ลูกล้อเล่งนะคุณแม่นะนะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามาคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนพี่เขาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็โทรเข้ามาได้นะคะฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยที่น้องเมย์นะคะหลังไมค์แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเข้ามาที่022481366ได้เลยนะคะคุณแม่ทันพิชาคุณแม่เกลนะบอกว่าสายหน้าไมค์ขอเพลงถูกใจจังเลยนะคะนะเพลงวัยรุ่นซะด้วยนะแล้วก็พี่ประธานบอกว่าเพลงแนวนี้ถ้าเป็นเด็กรุ่นหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะก็เดี๋ยวนี้นะคะน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็นะไปย้อนฟังเพลงเก่าๆหัดร้องเพลงเก่าๆกันเยอะทั้งลูกกรุงลูกทุ่งเก่าๆหรือแม้กระทั่งยุค80-90แบบบางทีก็60-70เลยก็มีนะคะนะเดี๋ยวนี้เขาชอบอะไรที่เป็นวินเทจเป็นแบบเรโทรอะไรเงี้ยเก่าๆใช่ไหมสวัสดีพี่อัมพลนะจ๊ะทักทายนะคะแล้วก็พี่สยามเมืองยิ้มพี่เดี่ยว .com นะพี่พีรพลพี่วิจิตพี่จักรีนะคะพี่นารีพี่ประวิมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณแม่รัตนาพี่ฉัตรชัยนะคะพี่เบลเบดค่ะคุณแม่หย่อนสวรรค์ด้วยนะแล้วก็พี่สมชายค่ะพี่รุ่งตะวันนะคะพี่ชีวิตต้องทนนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะวันนี้มากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเช่นเคยน้องหนูดีน้องใบน้องแชมป์นะจ๊ะน้องแวนด้วยอ่ะนะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยพี่สำรวยจากคีรีรัตน์นิคมสุราษฎร์ธานีบอกว่าฝนตกนะคะแล้วก็พี่นุเจริญพี่อะไรอีกหนอพี่อุทัยที่ทุ่งใหญ่มีทั้งฝนแล้วก็ลมแรงมากๆเลยครับน้องลูกตาลนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็โหหลายคนไม่สบายกันเยอะแล้วก็นะมีเขาเรียกว่าเป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็สามารถที่จะมาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับความชื้นพร้อมกับอากาศอะไรแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ฟังนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยเพราะบางครั้งบางทีเนาะนะคะบางคนนี่โดนฝนนิดเดียวก็ไม่สบายได้แล้วนะคะส่งความห่วงใยถึงคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนเพิ่มเติมนะคะพี่ผู้พิทักษ์ด้วยนะคะพี่นางหนูวันนะคะทักทายเข้ามาตอนนี้แล้วก็ทาง SMS นะคะ SMS ของเราที่4689400มีแนะนำงานเพลงเข้ามานะคะจากพี่คนโคราชนะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยนะคะคุณแม่อรุณกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เดี๋ยวนะสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงจะให้รอพศไหนของนาตาลีสีเพชรด้วยนะจ๊ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชพี่อัญชลีขอเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะหนูหาแล้วแต่หาไม่เจอเดี๋ยวว่าเดี๋ยวหาก่อนเพราะว่าจริงๆจะให้รอถึงพศไหนเนี่ยก็จะมีของแม่พึ่งแล้วก็มีเวอร์ชันอื่นแต่ว่าของพี่นาตาลีสีเพชรหนูยังหาไม่เจอเดี๋ยวหนูหาก่อนนะคะนะคะแปะไว้ก่อนแปะมือไว้ก่อน

นี่แปะนะฮะแล้วก็ขอฟังอะไรอ่ะไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะอันนี้จากใครเอ่ยนะคะทาง HMS ด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้งานเพลงหลังไมค์โอ้โหนะคะ รัวมากรัวมากเลยรัวมากๆจริงๆนะคะทยอยจัดให้เพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะก็เห็นแล้วนะคะใน Facebook พี่ๆหลายๆคนเขาก็จะแบบว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันไปอวยพรกันไปเยอะนะคะตอนนี้แฟนๆของพี่กุ้งก็มาฝากเพลงพี่กุ้งซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยเอ้าจัดให้เพื่อเป็นการนะคะอวยพรวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันด้วยนะคะเพลงนี้งานวัดบ้านเรานะคะกุ้งสุทธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยจัดให้เลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะในช่วงนี้จัดงานเพลงของพี่แจ็คธนพลนะคะกับรอดอกนิ้วว่าหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้นะคะแต่ว่าตานยังไม่เคยเปิดในรูปแบบของบันทึกการแสดงสดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้หาเจอก็เลยเอ้าจัดให้เลยกับเพลงนี้

0: ันไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิว

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยกับ2งานเพลงนะคะกับเรื่องราวของน้ำตาเนี่ยคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะที่จบไปกับน้ำตาโนราดวงจันทร์สุวรรณีนะคะจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับน้ำตาจระเข้แคทริยามารสีนะคะจากลุงพันธ์นะคะลุงพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะก็จัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นเวอร์ชันที่ตันเองก็ยังไม่เคยเปิดเลยแล้วก็เหมือนจะยังไม่เคยฟังด้วยซ้ำเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะคะงานจากคาราบาวแต่ว่าพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนละเนี่ยเขาพี่อู๋อ่ะพี่อู๋จากโคราชเนี่ยค่ะเขาฝากมาบอกว่าขอคนจนผู้ยิ่งใหญ่นะน้องลูกตาลแต่ว่าขอเป็นเวอร์ชั่นของพี่ยุ้ยยัดเยอะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามีอัลบั้มหนึ่งที่พี่ยุ้ยทำบทเพลงคาราบาวนะคะแล้วก็มีหลายเพลงเลยแต่ว่ามีเพลงนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามานะคะหลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคเช่นเคยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพลงหลังไมค์เยอะมากๆจริงๆพยายามจะเปิดให้เยอะที่สุดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันก่อนแล้วกันว่าเขาอยากฟังเพลงอะไรนะจากสงขลานะคะสวัสดีค่ะพี่ปรีชา
2: สวัสดีครับน้องลูกตาลครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ปรีชาล่าสุดเราคุยกันเมื่อไหร่แล้วนะคะพอจะจำได้หรือไม่
2: จำไม่นานนะจำไม่ได้เลย จำไม่ได้
1: เนาะโอเคค่ะที่สงขลาเป็นไงบ้างคะวันนี้ฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกกันตอนนี้ก็โปรสบายฮะโปรสบาย
1: เลยอากาศเย็นสบายสบายเนาะนะคะโอ้โหแต่จ้ะยังไงนะคะ
2: ฮะ
1: เมื่อกี้พี่ปรีชากำลังจะพูดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้เปล่าใช่ไหมโอเค
2: โอ้
1: ค่ะ
2: อ๋อลมอากาศไม่ร้อนมากอ
1: ่ะอากาศไม่ร้อนมากโอเคแล้วพี่ปรีชาล่ะคะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายครับ
1: โอเคนะวันนี้พี่ปรีชาฝากเพลงเข้ามาบอกฝนหนาวสาวครวญบอกว่าขอต้นฉบับเลยของแม่ผ่อง
2: ครับครับ
1: โอเคได้เลยอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบไว้ไม่รู้เขาฟังอยู่ไหมพี่เป้าพี่เป้าอยู่ปฐุมธานีนะพี่เป้าแล้วก็คนที่อยู่พี่สาวก็อยู่ที่โคราชพี่สาวพี่ลินโคราช
1: จ้ะ
2: ก็ไม่กว้างนะแต่ว่า
1: ไม่เป็นไรฝากไว้ให้ได้
2: ที่อยู่ทางสุพรรณบุรีนะน้องสาวอะไร
1: ค่ะโอเคประมาณนี้เนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะโอเคค่ะพี่ปรีชาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่ปรีชาพูดตามหนูได้เลยนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะขอขอบคุณ
2: ก็ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
2: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
2: อย่าระฮะ
1: สุดยอดเลยขอบคุณพี่ปรีชามากๆแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะสายน้ำใหม่ของเรานะคะในช่วงนี้นะคะพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะในเมื่อพี่ปรีชานะเขาฝากเพลงกับต้นขบวนพาเรตของเราเป็นเพลงเก่าๆนะคะฝนหนาวสาวครวญของแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเพลงค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะที่ฝากมาทางหลังใหม่นะคะก็เลยเอาเป็นว่าโอ้โหพอดีเลยคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงนี้ย้อนยุคกันนิดนึงนะคะคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านอยากฟังเพลงเก่าๆนะคะช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลย4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรตเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
1: บอกแล้วนะคะว่าจัดให้เลยสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะวันนี้เนี่ยบรรยากาศแบบโอ้โหนะได้ย้อนยุคนะคะแล้วก็ฝนตกพรำๆอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันหน่อยนะคะว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับพบรักปากน้ำโพนะคะสายยันสัญญานะคะหนูจัดให้เลยนะคะจะเพลงเก่าเพลงใหม่เวอร์ชันไหนยินดีมากๆจากพี่โหน่งลำปางนะคะก่อนหน้านั้นกับไอ้หนุ่มตังเกค่ะไพรวันลูกเพชรจากพี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วล่ะพี่นิรันดร์นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ขึ้นไปอีกนะคะย้อนขึ้นไปอีกกับกางมุ้งคอยเมียสอนเพชรพินโยนะคะจากพี่ภูมินขอนแก่นนะคะแล้วก็แน่นอนจากต้นขบวนพาเหรดของเราสายหน้าใหม่ฝนหนาวสาวครัวนะคะแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะบอกเลยว่าโอ้โหนะแม่ๆเนี่ยถูกใจกันมากเลยนะคะแม่แก้วบอกว่าพาเหรดนี้ถูกใจแม่มากๆเนี่ยแม่อรุณบอกว้าวเลยนะคะวันนี้มีหลายๆคนของานเพลงดอกชบาสีแดงมาเขินอีกแล้วนี่ดีสักครู่นะคะอีสกอร์จะได้นะคะกระซิบกระซาบทำไมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่สุรีนะคะคุณแบงค์นะคะสวัสดีทักทายพี่แอปเปิลต้นเขียวนี่คือพี่เลิฟใช่ไหมคะ เปลี่ยนชื่อหรอเป็นวัยรุ่นนะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะพี่วิชิตนะบอกลูกตาลคนงามน่ารักอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็พี่ประธานนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook Live ของเราที่เพจ LTM FM 95นะคะมีสมาชิกเพิ่มเติมหรือเปล่านะพี่สว่างนะบอกว่ายังอยู่กับน้องลูกโหนดครับขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่อัมพลนะคะพี่คำสอนด้วยนะจ๊ะพี่หนูเพียรนะฮะโอเคขอบคุณมากๆเลยสมาชิกของเรานะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงเพิ่มเติมให้ดีกว่านะคะพี่นิดจากแพร่นะเขาบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ต่ายอรไทยสักงานเพลงนะดีเจจัดให้เลยกับดอกหญ้าในป่าปูนค่ะ

0: โอ้โหดอกหญ้าในป่าปูนนะคะถูกใจคุณผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวนะคะจัดให้สำหรับสายที่ฝากเข้ามาพี่นิดจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็พี่วรินนะบอกว่าดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังเพลงของ FM 95นะคะแล้วก็มอบให้กับผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นสปอนเซอร์รายการด้วยโอ้โหน่ารักมากๆแล้วก็ถูกใจนะคะพี่เลิฟมากๆบอกถูกใจอีปี้แต๊ะเลยเจ้าขอบคุณจัดมากเลยฝากขอบคุณอันปินิดตัวเนิร์ดที่ขอเพลงนี้มา อุ้ยถูกใจเปิ้นแต๊ะเป็นแฟนคลับของพี่ต่ายอรไทยนะคะนะหลายๆคนชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็โหย้อนไปตอนที่พี่ต่ายนะคะได้มีผลงานเพลงนี้ปล่อยออกมาเนี่ยดังมากๆจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยหนูจำได้เลยว่าเวลาเราไปซื้อของอะไรเงี้ยสินค้าก็จะลงท้ายด้วยเลขแบบเนี้ยเนาะ99 199 299อะไรเงี้ยเนาะนะคะก็ถือว่าตอนนั้นนี่คือเป็นเทรนด์เลยเนาะแล้วก็มาอยู่ในเพลงนี้ด้วยทำให้โอ้โหร้องกันทั้งบ้านทั้งเมืองจริงๆนะคะสวัสดีพี่จันทนาด้วยบอกว่าสุราษฎร์เมื่อตอนหัวค่ำฝนตกนะคะนะแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยที่เพจของเราเนี่ย ITLTM FM 95นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะมีเพลงใหม่มาแนะนำคุณผู้ฟังนะคะในช่วงจ่อคิวฮิตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่กับจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงบ่มีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปิน T-T-Rex และหยุดสารวันนะคะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะคะจากเซิร์งมิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยเวฟอภิรักษ์นะคะและเรียบเรียงโดยออนบอร์ดสตูดิโอ

0: ฝากไว้ด้วยนะคะงานเพลงนี้บ่อมีสิทธิ์นะคะจาก2ศิลปิน T-Rex นะคะแล้วก็หยุดสารวันด้วยนะคะก็เป็นการร่วมงานนะคะแล้วก็โหพอเสียงของทั้ง2ศิลปินนะมันเข้ากันมากเลยคุณผู้ฟังนะคะขอกันมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะกับบ่อมีสิทธิ์ T-Rex หยุดสารวันที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงนี้นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้2งานเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เลยสำหรับเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะขออนุญาตจัดดอกชบาสีแดงนะคะงานเพลงของลูกตาลชนิชาเองนะคะวันนี้สายหลังไมค์นะคะมีทั้งจากพี่อ้อมสุราษฎร์แล้วก็พี่ขวัญสุโขทัยด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook วันนี้ข้อความค่อนข้างเยอะมากๆไม่ได้เจอกัน2วันไงคุณผู้ฟังเนาะมีหลายๆคนอยากฟังเพลงดอกชวาสีแดงนะคะเอาเลยนะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงที่ถามเข้ามานะคะพี่แอมจากจันทบุรีบอกว่าอยากฟังเพลงตี3ของน้องบอสธีรพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลย2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
2: สองเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะมีอีกหนึ่งเพลงนะคะก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะน้องแวนจากนครปฐมฝากเข้ามาบอกอยากฟังเพลงของพี่เอิญสุรธิการนะคะจัดให้เลยกับก็ยังคิดถึงเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่ง

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็ก

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: จะได้เลยนะคะส่งงานเพลงนะคะโสแสนดีเมธิชานะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นบุษบาเมนทอนค่ะจากพี่จำลองสุโขทัย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะพี่อู๋จากนครสวรรค์นะคะฝากมากับใจนักเลงนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้นะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนา
2: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลางเดือนแล้วนะคะแอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ทำงานอยู่ด้วยโดยสามผลงานเพลงนี้ค่ะเขียนฝันไว้ข้างฝาจากรัชนกศรีโลพันธ์นะคะตามมาด้วยกลับบ้านจากปรางทิพย์นี่เรียกว่าเป็นผลงานเพลงที่หลากหลายเวทีนำไปประกวดร้องเพลงด้วยเหมือนกันเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเมื่อบ้านเฮานะคะก็เป็นการแบบว่าถ้าแบบว่าเมืองกรุงมันเหนื่อยมากนักนะบางครั้งอาจจะต้องกลับมาพักผ่อนกลับมาเจอคนที่บ้านกลับมารับกำลังใจนะคะจากคนที่บ้านด้วยเมื่อบ้านเฮาจากลูกเกดอรพันธ์3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนมาแล้วจ้าเมธิชามาแล้วจ้าหายไปหลายวันนะคะคุณผู้ฟังไปตามด้วยไปตามมาในอินบ็อกซ์บอกว่าน้องเมย์ทำไมวันนี้ไม่เห็นมาเลยเดี๋ยวก่อนเราตกลงกันแล้วว่าเราจะจัดรายการช่วงจันทร์ถึงศุกร์นะโอ้โหคุณพี่จะไม่ให้หนูหยุดงานกันเลยทีเดียวนะคะมาบอกแบบว่ามาตามทุกที่ตามทุกแอปพลิเคชันโอ้ยเป็นที่สุดแสดงว่าคิดถึงกันมากๆนะคะวันนี้เลยมาให้กำลังใจนะคะคนที่ต้องสู้ชีวิตเหลืออีกโอ้โหหลากหลายวันใช่ไหมอีกหลายวันเลยนะกว่าจะสิ้นเดือนนะคะเราก็ต้องสู้กันต่อ

ไปนะแล้วก็มีหลากหลายท่านบอกว่าอุ้ยนี่มันก็เพิ่งแบบยังกลางกลางเดือนยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่สิ้นปียังกลางกลางปีแล้วก็กลางกลางเดือนด้วยนะคะขอกําลังใจก็เลยจัดให้สามผลงานเพลงนะคะที่บ่งบอกถึงความสู้สู้มากๆด้วยจริงๆนะของทุกๆศิลปินที่ถ่ายทอดออกมาเลยนะคะสามผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้แล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ที่022481366ค่ะ022481366นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง M-Cod Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะมีคนบอกอะไรนะเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนี้สโลแกนเพราะๆนะคะสวัสดีพี่จิมมี่ฟาสค่ะสวัสดีพี่ณภศรด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะน้องมีคนสวยนี่ชมอีกชมอีก วันนี้ฝนตกกรีดยางไม่ได้ครับนะคะโอ้จริงวันนี้ฝนตกแรงมากแถวบ้านอยู่ปทุมคุณพ่อคุณแม่อยู่รัฐโยก็พิมพ์มาบอกเหมือนกันว่าลูกวันนี้รีบออกจากบ้านนะรถติดแน่นอนเลยฝนมันตกอะลูกได้จ้ะก็เลยมาถึงก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงแต่คำถามคือทำอะไรอ๋อมานั่งกินน้ำก่อนไม่รู้จะทำอะไรนะสวัสดีพี่สำรวยด้วยละกันนะคะสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำนะแล้วก็มีพี่ช้างนะคะพี่อมรพี่อมราพี่มาดาใช่ไหมแล้วก็มีพี่พลกิจนะคะบอกว่ามารายงานตัวครับคุณครูหนูจะบอกว่าหนูเริ่มมีเพื่อนชาวต่างชาติอ่ะมาดูในรายการเยอะขึ้นแล้วเขาถามว่าทำไมคุณผู้ฟังเรียกหนูว่าคุณครูเอ็นดูหนูก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรเล่นกันเฉยๆเหมือนแบบพ่อแม่ลูกไม่รู้เขาเข้าใจหรือเปล่านะบอกว่าเหมือนพ่อแม่ลูกอ่ะเราอุปมาอุปไมยกันว่าเป็นคุณครูกับนักเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องเรียนหนึ่งมันอยู่กันได้หลายคนถ้าจะบอกว่าเป็นครอบครัวมันก็ใหญ่เกินเนอะพี่หมีเขายังมีแบบชาวคณะอะไรของเขาเลยของหนูก็แบบเคยเป็นครูมาก่อนเคยสอนมาก่อนแต่ว่าก็สอนประปรายน่ะนะคะสวัสดีคุณจันทนาด้วยบอกว่าลูกเมย์แม่จินสุราษฝนตกวันนี้เงาะลองกองแตกหมดเลยจ้าโอ้ยเป็นกำลังใจให้จริงๆนะอันไหนเสียๆหายๆเอามาให้หนูกินก่อน ไม่ได้ใช่ปะอ๋อสวัสดีพี่อมพลด้วยนะคะทักทายแฟนรายการทุกๆคนเลยครับนะคะจาก FM 95พี่เบเบ้บอกว่ามามานักเรียนเข้าห้องกันได้แล้วนะจ๊ะพี่ชายสบายใจกว่านี่แสดงว่าไม่หวังไม่หวังมีความสัมพันธ์เกินพี่น้องซึ่งดีนะคะสวัสดีพี่ฝนจากสุราษฎร์ด้วยบอกว่าจากอำเภอวิภาวดีฝนกำลังตกเลยค่ะนะคะโอ้หลากหลายพื้นที่บอกว่าตัดยางไม่ได้นะพี่นางหนูบันบอกว่าแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากไปถึงน้องนันอนันต์ด้วยว่าพี่นางหนูวันฟังทุกวันขอเพลงทุกวันของนันอนันต์คนดีคนเดิมคนเดียวด้วยไม่แบบว่าไม่แปรผันไม่เปลี่ยนใจไปจากใครเลยนะคะอ่ะสวัสดีกู้ภัยทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆกู้ภัยบอกว่ามาแล้วมารอฟังน้องนะขอบคุณมากๆค่ะว61 อ่ะน้องเมย์รอสายกับผลงานเพลงนี้เป็นกำลังใจให้นะคะทุกๆคนที่กำลังเจอฝนเจอเขาเรียกว่ามรสุมชีวิตนะคะกับเริ่มใหม่ได้ทุกวันจากพี่กล้วยคลองหอยโข่งแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิลใจนะคะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่องสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: สุดที่รักเลยครับ
1: สุดที่รักเลยนะคะ
2: ครับ
1: หมายถึงอยู่จังหวัดเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้โหจะบอกว่าตอนนี้ในออนไลน์นี่มีคนส่งของขวัญให้รัวๆเลยขอบคุณมากๆค่ะเออแล้วพี่สุดที่รักเลยทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้กำลังฟังเพลงครับ
1: กำลังนั่งฟังเพลงอยู่นะอันนี้คือเสียบสายชาร์จอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ครับ
1: จริงหรอใช้แนบหูไหมคะหรือว่าใช้วิธีการไหน
2: ใช้สมอทอลครับ
1: อ๋อใช้สมอทอลเปลี่ยนเป็นแนบหูแป๊บนึงก่อนได้ไหมมันมีความช็อตช็อตจีจีอยู่อะ
2: นะครับฟังชัดเห็นนะครับ
1: ฮะไม่ใช่สิ
2: ฟัง
1: เมย์อะมันจีเออมันเหมือนมันช็อตช็อตนิดนึงไม่รู้เหมือนกัน
2: เนี่ยคือโทรของน้องเพชรได้ปกตินี่
1: พี่เพชรเขาอาจจะไม่ทักหรือเปล่าเมดันทักไง
2: ก็มันเข้าใจเหมือนกัน
1: เอออาจจะต้องอยู่นิ่งๆเลยถ้าอย่างนั้นเพราะมันจะมีช็อตช่วงอะไรงี้ตะอยู่เงี้ยอ่ะงั้นอยู่เฉยๆนะสตาร์ทไว้ก่อนนะเนี่ยได้ยินอีกแล้วหนูใส่หูฟังไงมันเลยชัดมากนะคะอ่ะพี่สุดที่รักนะคะสุดที่รักนี่ชื่อจริงเลยไหมคะหรือว่าเป็นฉายา

0: ชื่อจริงนะครับ
1: ชื่อจริงเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้ยคุณแม่ตั้งให้แบบนี้มีพี่น้องไหมคะ
0: มีครับ
1: มีพี่น้องชื่ออะไรบ้าง
0: ให้ผมได้ไหมอ่ะ
1: ไม่อยาก

0: งไมค์ครับ
1: ครับผมพอดีต้องรีบคุยแหละเพราะว่าไม่ไหวกับเสียงจี่จริงๆปวดหัวโอเคค่ะได้เลยได้เลยเอาไว้วันหลังโทรมาคุยกันใหม่แล้วกันเนาะ
0: คร
1: ับ ครับขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: โอ้รู้สึกหมดแรงไม่รู้สิไม่รู้คุณผู้ฟังได้ยินเหมือนหนูมั้ยหรือเปล่าคือมันจะได้ยินเสียงแบบอยู่ในหูอ่ะแล้วเวลาแบบจัดรายการอ่ะขอแบบแนบหูมันจะไม่มีเสียงแทรกค่ะเหมือนรายการอื่นๆก็เหมือนกันเวลาโทรเข้ารายการอ่ะเนาะจะเคยได้ยินมั้ยรายการอื่นที่เขาบอกว่าเอ๊ะวันนี้ฟังแนบหูหรือเปิดลำโพงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเปิดลำโพงมันจะได้ยินเสียงอากาศโดยรอบถ้าใส่สมอท้องเนี่ยมันจะมีเสียงช็อตบางทีชาร์จแบตอ่ะมันก็ถ้าเป็นแบบที่ชาร์จอาจจะไม่ใช่มาจากศูนย์เราอาจจะซื้อแยกมาอย่างเงี้ยมันจะดังแบบจี้จี้จี้จี้จี้จี้แล้วนักจัดรายการฟังแล้วมันเข้าหูแบบแทบจะ 100% อ่ะมันอาจจะคุยได้น้อยนิดนึงจริงๆใจอยากคุยมากกว่านี้นะคะอ่ะผลงานเพลงนี้แนะนำเข้ามานะคะจากพี่สุดที่รักจังหวัดเลยค่ะเขามาซีเอ็กซ์สุภกิจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: สวัสดีครับแฟนเพลง FM 95ลูกทุ่งมหานครส่งเสียงหน่อยได้ไหมสวัสดีครับผมแฟนคลับตัวน้อยหน้าลูกส่งเสียงในโลกสาวกจะเขียวสาวกจะเขียว

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทั้งเขามัสีและความรักของยักษ์เขียวนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ล่าสุดนะคะได้รับคำท้ามาจากฝั่งหมอลำนะคะว่าอยากจะให้ศิลปินหญิงลูกทุ่งมาเตะฟุตบอลแข่งกันกับทีมหมอลำนะคะก็เลยนี่เลยมีการรวบรวมทีมกันขึ้นมาแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวแต่ละคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถเตะรอดหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยเรามีตัวช่วยนะคะใครที่จะต้องออกแรงจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินหรือว่ามาเป็นกองเชียร์ก็ตามนะคะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวกันค่ะด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้านะคะเขาถักทอเป็นพิเศษเลยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะสะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะนะจ๊ะในราคาสุดพิเศษค่ะ990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้า

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: ค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

ผลงานเพลงตำตานะคะจากศิลปินสาวขิมเบญญาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็เจ้าตัวแอบเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะอะตอนนี้นะจ๊ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆโอ้ย2วันที่ผ่านมาเราไม่ได้กอดตัวเองกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่มีคนนำนี่ก็คือจะไม่ทำเลยสิเออนะแต่จะบอกว่าบางครั้งการอยู่บ้านเฉยๆหรือการที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าเราไม่ได้เห็นโลกภายนอกอะบางทีมันไม่เกิดแรงบันดาลใจเอออย่างน้องเมย์เนี่ยเรียนคณะสถาปัตย์เนาะแล้วก็เรียนพวกแบบกราฟิกอะไรเงี้ยเวลาที่เราแบบอยู่บ้านเฉยๆอะแล้วเวลาเออคิดงานอย่างเงี้ยมันคิดไม่ออกอ่ะมันต้องไปเจอคนมั่งมันต้องออกไปค้นคว้ามันต้องไปท่องเที่ยวมันต้องไปเห็นธรรมชาติต้องไปดูดีไซน์คนอื่นๆเขาบ้างอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำอาชีพอะไรก็ตามนะเราอาจจะต้องไปแอบดูแอบค้นดูว่าเพื่อนร่วมอาชีพเดี๋ยวเขาทำอะไรกันบ้างเนาะอาจจะต้องเปิดหูเปิดตานิดนึงลองไปเที่ยวไปโอ้ยเดี๋ยวนี้เขามีคาเฟ่หลายอย่างมากที่มีเวิร์กช็อปให้ทำใช่ไหมแล้วก็มีแบบสวนหลายสวนที่แบบให้ไปลองปลูกนู่นปลูกนี่หรือว่าไปลองเข้าร่วมกับสมาคมอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งสมาคมผู้สูงอายุเออหนูไม่เคยไปนั่งดูสนุกนะ เขามีการรวมตัวกันนะคะไปร้องเล่นเต้นรำอะไรเงี้ยเออน่ารักมากๆเลยนะ เห็นคุณพ่อคุณแม่ เห็นพ่อแม่ๆแล้วก็อยากไปเล่นด้วยเออสนุกดีอ่ะบางทีก็ไปชวนกันเต้นลีลาดบางทีก็ร้องคาราโอเกะกันนะแล้วก็มีการแบบว่าเออจ้างครูวิทยากรมาสอนนู่นสอนนี่อะไรเงี้ยอย่างตัวน้องเมย์เองเนี่ยถ้าเคยไปเป็นวิทยากรก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การเปิดเสียงปิดเสียงเปิดระบบสั่นทำยังไงให้เสียงมันดังเสียงมันเบาตั้งยังไงอย่างเงี้ยเออนะบางทีเราอาจจะต้องไปหาเรียนอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมาถึงสาระดีๆกับน้องเมย์บ้างดีกว่าวันนี้นะคะเป็น เรื่องที่เชื่อว่าเอาขอแบบเป็นกลางก่อนแล้วนะเรามีทั้งฝั่งบุคลากรทางการแพทย์และฝั่งผู้ป่วยผู้ไข้นะคะที่เราจะเห็นในข่าวบ่อยครั้งเลยว่ามีความขัดแย้งกันบางทีเราก็เห็นใจคนป่วยมากกว่าบางทีเราก็เห็นใจทางบุคลากรทางการแพทย์มากกว่ามันก็แล้วแต่วาระแล้วแต่บริบทของแต่ละครั้งแต่ละคราวไปนะคะล่าสุดมันมีข่าวหนึ่งที่มีคุณแม่คนหนึ่งใช่ไหมคะที่เขาถ่ายรูปตัวเองเหมือนเซลฟี่อ่ะนอนอยู่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้ารับการรักษาเลยนะจนบ่าย4 โมงและเออสุดท้ายพอเข้ารับการรักษาอะไรเรียบร้อยคือเขาก็โพสต์ไปแล้วแหละเขาโพสต์ในที่ส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาเปิดเป็นสาธารณะคนมันก็เห็นแหละอันเนี้ยทดไว้ก่อนทดไว้ในใจนะคะปรากฏว่าพอเขาโพสต์ไปน่ะอ่ะก็มีการรักษาตามลำดับขั้นตอนตรวจไปตรวจมาอ่ะโอเคเขาก็ต้องแอดมิดใช่ไหมก็ต้องแอดมิดเข้าไปพอเขาแอดมิดเข้าไปรักษาพยาบาลอยู่นะคะปรากฏว่าในช่วงที่เขาแอดมิดเนี่ยมีเพจดังเพจหนึ่งแคปโพสที่เขาโพสนั่นอ่ะไปจะเรียกว่าไปแขวนได้ไหมอ่ะก็คือเอาไปโพสต์ในเพจของตัวเองนะคะว่าเนี่ยมาตอนเที่ยงก็ต้องรอแหละอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะโรงพยาบาลอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐซะส่วนใหญ่เนาะถ้าแบบมาตรวจเนี่ยต้องมาแต่เช้าเลยอ่ะเช้าเลยอย่างกว่าจะได้เข้าตรวจเนี่ยมัน

าจจะเกือบบ่ายแล้วนึกออกมั้ยพอคนที่เขามาเที่ยงอ่ะมันเลยจะต้องมีระยะเวลาในการรอปรากฏว่าคนไข้คนเนี้ยลูกเขาก็เลยมาคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยต่อจากพวกคุณแม่เขาเนาะว่าคุณแม่เขาได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุของการเสียชีวิตอ่ะไม่ได้เกิดจากโรคภัยที่เขาไปตรวจนะมันเกิดจากการที่เขาแอดมิดแล้วช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยปรากฏว่าเขาลื่นล้มในห้องน้ำซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่หมดเวลาเยี่ยมแล้วก็เป็นความดูแลของโรงพยาบาลหลังจากนั้นน่ะมีคนมาเจอตอนประมาณ4:00ซึ่งลูกเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะและในการที่คุณแม่เขาอยู่ในกระบวนการการรักษาของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีคนเอะใจเลยเหรอว่าเอ้ยแม่เขาหายไปไหนหรือเข้าห้องน้ำไม่มีคนไปดูเลยเหรอนะคะซึ่งก็จะอธิบายแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนนะว่าอ่ะแยกก่อนนะว่าพอดีว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องของการคอมเมนต์ด้วยว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ไปคอมเมนต์ทำนองว่าทำไมไม่ไปตุยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอันเนี้ยก็พูดตรงๆเลยว่ามันไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็มีหลายๆคนพอรู้ข่าวอ่ะก็เริ่มมีการออกมาขอโทษกันมากขึ้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็มีการแบ่งที่อาจเขาเรียกอะไรมีการคัดกรองผู้ป่วยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์หลายๆคนอ่ะก็เหนื่อยมากๆในการดูแลคนไข้เนาะคนไข้วอร์ดหนึ่งคือมันเยอะมากๆนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาพักเป็นแบบห้องแบบไหนแต่คิดว่าพอมันเป็นโรงพยาบาลแบบชุมชนอย่างนั้นอ่ะมันก็น่าจะมีคนแบบเยอะมากๆแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็น่าจะดูแลไม่ทั่วถึงดูไม่เพียงพอแล้วก็อาการนำของโรคเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าต้องดูแลใกล้ชิดขนาดนั้นปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เขาโพสอะค่ะในเรื่องนี้นะการที่เขาโพสอะเขาโพสในพื้นที่ส่วนตัวใช่ไหมใช่แต่ว่าการที่เอาเพจเอาไปแขวนอะผิดไหมจริงๆถ้าไม่ได้มีการคอมเมนต์ในแง่มุมของการไล่คนไข้ให้กลับบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นมุมของการให้คำเขาเรียกอะไรอะเหมือนชี้แจงแล้วกันว่าการที่มาเที่ยงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สำหรับการที่จะได้เข้ารับการรักษาแบบนานหน่อยอ่ะเพราะว่าถ้าอาการนำของโรคมันไม่ได้ด่วนฉุกเฉินนะตามที่เขาเคยแบ่งเอาไว้มีสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียวสีขาวเนาะแดงนี่คือแบบว่าเสี่ยงจะไปดำแล้วคือเสี่ยงจะตุยแล้วอ่ะก็คือเป็นภาวะแบบหัวใจหยุดเต้นใส่ออกซิเจนใส่อะไรกันแล้วอ่ะเนาะแต่คราวนี้คืออันนั้นคือมันมีภาวะคุกคามต่อชีวิตนะคะแต่ว่าถ้าสีชมพูเนี่ยก็คือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสีเหลืองคือผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็สีเขียวคือผู้ป่วยที่เจ็บเล็กน้อยเนาะสีขาวก็คือผู้ป่วยนอกทั่วไปนะคะอย่างเช่นแบบว่ามาตรวจโรคเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาแบบส่งแค่จะเอาใบรับรองแพทย์อ่ะประมาณนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆแล้วก็อยากจะให้วางใจเป็นกลางเนาะบางเรื่องผิดก็ว่ากันไปตามผิดทีละเรื่องทีละเปราะนะคะก็แยกประเด็นกันไปส่วนเรื่องที่ทำไมไม่ดูแลหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของคดีความที่ทางครอบครัวเขาเรียกร้องแล้วกันเนาะทางเราอ่ะเป็นผู้ชมภายนอกอ่ะดูเฉยๆก่อนก็พอแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับเพลงอบอวลจากเล็กรัชเมศและช่วงหน้าอยู่กับเมธิชานะคะโทรมาเบอร์ดีเบอร์เดิมเลย02-248-1366เบรกสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห้ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห้าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีฮะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ธนพลตัสโลครับจากจังหวัดสุโขทัยครับ
0: พี่ธนพลเหรอคะ
3: ครับผม
0: ว้าวเราเคยคุยกันไหมเอ่ย
3: ไม่เคยครับน้องเมย์ไม่เคยจ้ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมเออชื่อไม่คุ้นเหมือนกันหนูก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแปลกๆอ่ะ
3: คือเคยโทรไปแต่ไม่ได้คุยสายแล้วไปกับน้องเมย์จ้ะ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ครับ
0: พยายามโทรมาตั้งแต่ปีไหนแล้วคะเนี่ย
3: โอ้ไม่นานขนาดนั้นครับประมาณสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาครับ
0: แล้ววันนี้อะไรที่ทำให้เราแบบว่าอ่ะลองโทรอีกสักทีแล้วกันเผื่อจะติด
3: แม่ผมโชคดีครับที่เขาให้สายแล้วไหมครับ
0: อ๋อเหรอโอ้ยเอ็นดูจังเลยนะคะอ่ะ
3: คร
0: ับ แล้ววันนี้มีเรื่องมาเล่าไหม
3: ถามถึงเรื่องอะไรอะ
0: เอาแบบชีวิตตัวเองตอนนี้ทำอะไรอยู
3: ่ชีวิตตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็สบายสักส่วนหนึ่งคือถ้าเราทำแล้วมีความสุขครับน้องเมย์มันก็อยู่ที่ความสุข
0: ตอนนี้ทำงานอะไรอะคะ
3: ผมก็ทำงานเป็นงานของส่วนตัวเนาะไปทำงานกับเกษตรกรกับชาวสวนอะไรพวกนี
0: ้
3: แต่ว่าบอกตรงว่าพูดตรงนะผมไม่งุ้ยนะแต่พูดตรงว่าถ้าเกิดว่าไปเปรียบเทียบกับทำไร่ทำนาผมก็ยังจะเวิร์กกว่า
0: แต่จริงๆประเทศเราอ่ะมันเป็นประเทศแห่งการเกษตรอยู่แล้วเนาะ
3: ใช่
0: เออน้ำในดินสินในน้ำจริงแบบจริงๆอ่ะ
3: ใช่ผมก็เป็นเกษตรกร
0: พืชในดินแบบเยอะแยะนะคะ
3: ใช่แต่ผมก็เป็นเกษตรกร
0: ซับในดินสินว่าหนูพูดอะไรไปเมื่อกี
3: ้แม่ความเสียหายของผมกับส่วนล้มอ่ะผมเสียหายน้อยกว่าคือว่าถ้าเป็นนาเป็นอะไรพวกเดิมมันเป็นนาเป็นไร่ไปเลยอ่ะผมก็เคยทำครับไม่ใช่ผมไม่เคยทำแต่ว่าคือว่า
0: อันนี้ปลูกเป็นอะไรอะคะเป็นชนิดไหนอะ
3: เป็นสวนไม้ผสมอะครับเป็นพวกมะปางพวกสวนกล้วยตานีพวกอะไรพวกนี้คือมันเป็นสวนผสม
0: มะปางด้วยเหรอ
3: ไม่ผมก็พลิกไปตรงนั้นแหละครับ
0: มะปางกับลูกอะไรนะอีกลูกหนึ่งที่มันคล้ายๆกันอะ อะไรนะนึกไม่ออกทุกวันนี้หนูยังแยกมะปางกับลูกเนี้ยไม่ออกเลยอ่ะ
3: ไม่จริงๆถ้าเกิดส่วนใหญ่ก็ที่บ้านก็จะเป็นมะปางกับมะม่วงแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่น้องเมย์พูดถึงนี่ก็อาจจะเป็นพวกมะกอกน้ำหรือมะปิงอะไรพวกเนี้ย
0: หรอไม่น่าจะไม่อาจจะไม่ใช่แต่ว่าหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบมันมีลูกหนึ่งอ่ะที่คล้ายๆมะปางสีเหมือนกันเลยหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่เขาบอกว่ามันมีความกลมกับเรียวๆไม่เหมือนกัน
3: มันก็มันคือมะปางเนี่ย
0: แต่ว่าคือมะยงชิด
3: ใช่มะยงชิดกับมะปางพันไข่ก็คือมะปางเนี่ยครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มะปางพื้นใหม่ๆอ่ะมันแรงกว่ามะปางพื้นบ้านครับ
0: แต่มะปางมันจะหวานกว่าไหมคะ
3: คือมะปางรุ่นใหม่ก็จะหวานที่เขาจะอร่อยกว่ามะปางพื้นบ้านก็จะกลายเป็นมะปางที่ว่าเอาไปทำดองครับ
0: อ๋อแต่พวกมะยงชิดนี่เหมือนเขาเอาไปเชื่อมไหมเป็นแบบลอยแก้วอะไรอย่างนี้ป่ะ
3: ประมาณนั้นครับประมาณครับ
0: อ๋อมีคนบอกว่ามะยงชิดหวานกว่าจริงหรออันนี้เริ่มไม่รู้ละ
3: หวานกว่าครับหวานกว่ามะยงชิดกับมะปางธรรมดามันหมายกว่าครับ
0: โอเคนี่อยู่สุโขทัยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเร็ว
3: โอ้ทะเลน้ำสถานที่ท่องเที่ยวก็คือมันก็จริงเนาะถ้าเกิดว่าทางเหนือก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเมืองเก่าศรีสัชนาลัยแถววัดช้างล้อมแถวพวกเนี้ยแถวพระปางครับ
0: ไม่รู้ว่าเสิร์ชไม่ทัน
3: ถ้าเกิดมาโลดลงมาหน่อยว่าแถวขอจงก็จะเป็นสนามบินสนามบินสุโขทัยถ้าเลื่อนลงไปทั้งที่เป็นมรดกโลกเลยก็คือเมืองเก่าสุโขทัยเมืองพวกขุดนะครับในตัวเมืองเลย
0: ค่ะ
3: ในไม่ใช่ตัวเมืองเลยนะตัวเมืองสุโขทัย
0: เรียบดักเลยนะกลัวหนูจะเล่นละสิ
3: ไม่ใช่ตัวเมืองเลยครับตัวเมืองสุโขทัยครับ
0: โอเคอ่ะพอหอมปากหอมคอ
3: เล่นลงมาอีกหน่อยนึงก็ก่อนเนื้อจะเป็นทุ่งอะไรผมจำไม่เข้มด้วยเขามาสร้างทีหลังเนี่ย
0: แล้วถ้าหนูอยากอุดหนุนพี่อ
3: ่
0: ะอ
3: ยากอุดหนุนผมเหรอครับไม
0: ่ ไม่มีให้ซื้อหรอหรือว่ายังไงทำส่งเหรอคะ
3: ประมาณนั้นคือว่าผมเมื่อกี้ว่ามันถ้าผลไม้ตามฤดูกาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผมส่งออกประจำคือไปตองคือว่าถ้าเกิดว่าอุดหนุนจริงอ่ะ มันก็ได้แหละแต่ว่า มันยากเนาะเพราะว่ามันไกลกัน
0: โอเคอ่ะวันนี้อยากฟังเพลงเลยค่ะ
3: เจ้าดอกจำปาครับ
0: เจ้าดอกจำปาร้องไงอ่ะ
3: เจ้าดอกจำปาสีไม่ใช่ไอ้เรื่องของตา
0: เอามารวมกันแล้ว
3: ไอ้เรื่องจำปาครับเจ้าดอกจำปาไอ้เรื่องจำปาละกันอย่าให้ร้องเลย
0: อ๋อเหรอโอเคก็ได้แล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามงแซ่มงแซ่แซ่มงตามด้วย
3: หลุมตุ่มมง
0: โอเคได้เลยนะคะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบทุกสื่อทุกสารเลยก็บอกตัวว่ามอบให้หลังไมค์ด้วยแล้วก็ขอเรียกอะไรน้องแป้งเหรออ
0: ันนี้น้องเมสุกะ
3: ไม่ใช่แม่ที่อยู่กับลูกตาน้องแป้งใช่ไหม
0: วันนี้เหรอเมื่อกี้เป็นพี่แป้งเหรอ
3: ไม่ทุกวันนะ
0: ไม่ทุกวันค่ะเวียนกันมั่วซั่วไปหมดค่ะตอนนี้ ทุกวันนี้มีกวางมีแป้งมีเมสุกะสลับกันไปสลับกันมา
3: ถูกต้อง
0: ใช่บางทีพี่แป้งก็อยู่กับน้องเมย์ค่ะวันศุกร์แล้วทุกวันนี้ก็มั่วไปหมดแล้ว อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวพี่แป้งเดี๋ยวน้องเมย์ทุกวันนี้หนูต้องพิมพ์ถามว่าวันนี้เวรใครอะ ทุกวันแบบโอ้ย okay, หนูก็ okay, ไม่รู
3: ้โอเค
0: ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์ก่อน
3: เมืองใหม่ที่น่ารักเด้อแล้วน้องทุกคนเลยทุกเสียงสายจ้ะ
0: จ้ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยค่ะ
3: ได้
0: พูดตามนะ
3: โอเคอย่าหลอกกันแบบน้องหินดานะ
0: อ่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
3: และไอ้อัยระ
0: รสชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมีย
0: ังไงต้องมีอะไร
3: อัยระ
0: โอเคขอบคุณมากๆนะคะที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับโอเค
0: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วครับพี่เขายังพูดไม่จบเลยสายตัดไปแล้วหมดเวลาพอดีเป๊ะนะคะอ่ะวันนี้มารัวๆเลยแล้วกันเนาะโอ้โหดูช้างจัดเพลงให้ดอกสะแบงบ่ลืมต้นนะคะจากไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะดอกชบาสีแดงนี่นะคะจากพี่ลูกตาลชนทิชาก็ต้องมาแล้วแหละเพราะเพลงนี้ติดชาร์ตเนาะเจ้าดอกจำปาจากเมลตวิสาและตุ๊กตานะคะปิดท้ายด้วยดอกลาตีของเอนโดฟินอ่ะคืนลูกทุ่งเราไปสติงแล้วนะ4ผลงานเพลงจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อยากจะพูดให้เป็นภาษาอีสานแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันเกือบแต่แพ้ซ่อนหยองนะคะหอยองงอยองไม่เอกหยองจะอ่านว่าอะไรหยองหยองหยองหยองหนูก็จะพูดเป็นภาษาอีสานก็ไม่ได้เกือบแต่แพ้ซ่อนหยองเออนะไม่รู้เหมือนกันแต่มีพี่เขาไปดูมาให้แหละเขาบอกว่าส้นหย่องก็ประมาณแบบส้นสูงอะไรเงี้ยเออนะใส่รองเท้าแตะก็ยังแพ้คนที่เป็นส้นสูงนั่นแหละนะคะเป็น cover version ค่ะของบิวจิตชรียานะคะจิตชรียาต้นฉบับเป็นคุณใหม่พรมอุดมพรนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิบรินทองศิลป์นะคะและเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงฮิ
0: ตติดชาร์ตในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงค่ะจากพี่บ่าวีนะตอนนี้ขึ้นชาร์ตไปเป็นอันดับที่1เรียบร้อยแล้วกับเอาที่บายใจนะคะจากบ่าวีด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะแอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะจาก8นะคะเป็น5นี่นะอยู่ฮิตอันดับที่5นะคะไอ้ทุยจากวงแอลกอฮอล์พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: ขอบคุณ SMS ด้วยนะคะทุกคนที่ส่งเข้ามาเลยนะไม่รู้จะอ่านอันไหนดีเพราะว่ามีทั้งอ่านได้และอ่านไม่ได้บางทีอะไรนะเขียนอะไรมานะนะคะอ่านได้คำหนึ่งอ่ะโอเคช่วยด้วยบางอันก็โอ้น่าจะอ่านออกอากาศไม่ค่อยได้นะคะมีคนขอเพลงใช่ฉันหรือเปล่ามาด้วยเนาะนะคะจากพี่โกโก้โคโคนัทพี่มะพร้าวเหรอโคโคนัทก็ไม่ได้เขียนอย่างนี้อยู่ดีอ่ะหนูจะอ่านยังไงดีนะวันนี้พี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์อารมณ์ดีเนาะนะคะขอฟังเพลงหม้อข้าวหม้อหุงข้าวหรือเปล่าคะหม้อหุงข้าวใช่ไหมแต่วันนี้น่าจะเปิดไม่ทันละติดเอาไว้ก่อนละกันเนาะบอกว่าเนี่ยมาดูน้องเมย์ฝนตกตัดยางไม่ได้เนี่ยตัดไม่ได้มา4คืนแล้วด้วยคิดถึงนะจ๊ะขอเพลงนางฟ้าด้วยนะคะวันนี้ขอไม่ทันแล้วสวัสดีพี่คันชิดด้วยนะคะสวัสดีพี่เสรีพี่อัมพลพี่พูนทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่โอตี พี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็มีจากสุวรรณภูมิทั้งหลายนะคะบอกว่าพี่อุทัยมาด้วยบอกว่าใช่ไหมน้องเมย์คนเราจะยอมง่ายๆได้ยังไง อันนี้เรื่องอะไรนะเขาคุยอะไรกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนูอ่านไม่ทันนะคะสวัสดีพี่เรืองชัยด้วยใช่ไหมโอ้ยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะคนเมียนมาด้วยนะคะทุกๆคนเลยที่เข้ามาทักทายกันนะจ๊ะอ่ะตอนนี้นะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะคะเลยจัดผลยกผลประโยชน์ให้แก่จำเลยกับผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะความในใจนะคะเดี๋ยวใช่ฉันหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะมีความในใจจากสุเทพวงศ์คำแหงนะคะแล้วก็ความในใจจากพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทสBeyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วทิ้งท้ายเอาไว้2ผลงานเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะจุ๊บจุ๊บ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงผู้ชายในฝันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์แล้วก็จะขอก็รีบขอครับบทเพลงจากณัฐราชินทรานิยากรแล้วก็เลยต่อมากับจีรักหรือจีหลอกนะครับจากพี่ตะกั่วแตนชลดานั่นเองนะฮะทักทายครับทุกท่านวันจันทร์นะฮะเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียกับการทำงานใช่ไหมครับเพราะว่าหยุดไป2วันเนาะนั่นแหละครับก็ต้องทักทายกันไปถึงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่จิรวรรณครับพี่พิทธวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่นุเจริญนะครับแล้วก็พี่สันทัศน์นะฮะพี่สมโชคบอกว่าวันนี้ไม่อยากขอเพลงครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะฮะอืม ถ้าเป็นยุคนี้นะต้องแลก IG แลก LINE นะฮะ สวัสดีไปถึงน้องแบมนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สลิปน็อตโยโย่สวัสดีครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับคนเมียงนะคนเชียงใหม่นะครับมาทักทายกันเนาะตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชณนครนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์น้องแบมบอกเต้าเพชรนะฮะว้าเต้าเพชรเลยเหรอเต้าแบมเต้าแบมอืมแล้วก็บอลวีใช่ไหมครับบอลวีมารายงานตัวขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์ของบิวของนิวพงศกรนะครับพี่สันทัศน์ครับป้าลิ้นช่างแจ็คเทวาพี่อมราพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอนะครับอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะขอบคุณมากๆครับที่ทักทายกันมาเนาะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เล่น IG หรือเปล่าคะ

0: เพศเหรอ
1: นานๆทีครับนานๆทีก็จะเล่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีแอดมินนะฮะแอดมินคอยดูแลเรื่อง Facebook เรื่อง IG อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่นะฮะ022481366นะครับสบู่ลามาโซนมิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำอัพไซด์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะทักทายครับผมยังไงเช็คโทรศัพท์ด้วยนะครับ แล้วก็สวัสดีครับช่างแจ็คเทวานะครับพี่ฮักตลอดนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่แมวภูประการครับพี่จรูนพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่กันระพีนะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้าน้องเพชรพุ่มพวงจากพี่เหน่งบุญปุ่มจ้า
5: ครับผมเสียงแบบนี้มีอยู่คนเดียวครับพี่เหน่งนะพี่สบายดีนะครับช่วงนี
6: ้ก็เหมือนเดิมแหละจ้าเพราะตอนนี้พี่ก็เป็นห่วงแม่อยู่กะว่าอีก 2-3 วันจะไปเยี่ยมท่าน
5: เข้าใจเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เหน่งอยากฟังเพลงอะไรครับ
6: ฟังชอบทำให้คนคิดถึงของไผ่พงศธรจ้า
5: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ก็มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพิเศษนนท์ขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้น้องเพชรน้องหลังใหม่น้องเมย์แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค
5: ่
6: ะ
5: ได้ครับผมพี่เหน่งขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
6: ขอบคุณนะคะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
6: สวัสดีจ้า
5: ครับผมนะครับพี่เหน่งบึงกลุ่มเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะขอบคุณมากๆที่โทรศัพท์เข้ามาครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยครับบทเพลงชอบทำให้คนคิดถึงครับพี่ไผ่พงศธรนะครับ

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมฟังเพลงกันยาวๆตามคำขอครับเพลงเมื่อสักครู่นี้จากพี่แจ็คธนพลนะฮะคนที่รอคอยนะครับแล้วก็ใจสารภาพจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้มีงานวัดบ้านเรานะครับจากพี่กุ้งสุธิราชฟิชเชอริ่งน็อตทอยนะฮะแล้วก็ชวนน้องล่องใต้จากแนทราเชนแล้วก็สลามจากใจครับคุณอาเอกชัยแล้วก็น้องแอม C2 นะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่รัตนาพี่สุมาลาบอกว่าโหเพลงแต่ละเพลงเพราะขนาดหวานๆและมุมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พี่วันวิสาพี่ดาวพระสุขครับผมมาแล้วแล้วก็ทักทายครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกะไซมาสวัสดีครับผมก็ต้องขอส่งกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆน้องๆชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวชิบะใช่ไหมครับที่มีผลกระทบจากฝนตกแล้วก็น้ำท่วมทั้งเมืองเลยนะฮะจริงๆครับก็ต้องนั่นแหละครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะฮะช่วงนี้ก็แย่เหมือนกันนะเขาเรียกว่าสภาวะเอลนินโญหรือเปล่านะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะช่วงนี้ที่อินโดนีเซียก็แผ่นดินไหวนะครับที่ญี่ปุ่นก็ฝนตกน้ำท่วมนะช่วงนี้อากาศแบบแปรปรวนมากๆโลกของเรามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสู้ๆนะครับทุกท่านนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับพี่หนูวันนะครับทักทายครับพี่อูทัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อาทิตย์นะครับพี่สุรินไอสุจันนะครับสวัสดีครับผมน้องลิซ่าบอกว่าถ้าเล่นฟิตเนสก็สามารถไปแข่งไฮร็อกซ์ได้นะครับทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายนะฮะใช่ไหมฮะก็ช่วงนี้ยังถ้าเป็นก่อนหน้านี้สักประมาณปี2ปีนะไปแข่งได้แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีเวลายังไม่ค่อยมีเวลาที่แบบฟิตร่างกายให้มั่นใจจริงๆนะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับในวงการก็ไปกันเยอะมากนะฮะทั้งในวงการทั้งนอกวงการนะครับไปแข่งไฮร็อกซ์กันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบทดสอบสมรรถภาพของทางร่างกายนะฮะแบบทุกส่วนเลยจริงๆนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะฮะทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับไปถึงกำนันแดงไหนดูซิกำนันแดงมาหรือยังพี่ดาวพระสุขนะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันนะฮะผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุกสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะครับแถมฟรีครีมอาบน้ำแรกชนิด10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมสวัสดีพี่สว่างด้วยนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเป็นคิดนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ครับผมนะฮะกลับมาในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมที่2ถึงที่5นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลทวายจ้าน้องเพชร
1: สวัสดีครับพี่นันเพชรบูรณ
2: ์ใช่จ้า
1: สบายดีเหมือนเดิมนะ
2: ไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่
1: เอ้าทำไมไม่สบายฮะช่วงนี้เป็นไร
2: ผมคิดถึงน้องเพชรกับ FC ขึ้นเข้า5ไง
1: ไอ้เหี้ย คิดถึงจนไม่สบายเลยเหรอ
2: ใช่
1: นะฮะแล้วเราวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
2: แต่ฟังก่อนเวอร์ชั่นของน้องโอ๊ตกับคุณหญิงทิติการพี่อยากจะให้กำลังใจน้องเพชรบิ๊กนักชื่อเพลงไม่ออกพี่นักเห็นหน้าน้องโอ๊ตพี่ก็เลยขอเพลงนี
1: ้อ๋อก็เลยขอเพลงนี้ใช่ไหม
2: ใช่เพราะไปขอช่วงเขาแล้วเขาไม่เปิดให้นะไม่งอก็ได้น้องเพชร
1: ไม่คือผมเข้าใจนะผมเข้าใจโอ๊ตนะแบบเขาเรียกว่าคือเวลาเราขอเพลงในช่วงของศิลปินเนี่ยนี่เหรอไหมฮะมันเขาก็เขินเหมือนกันนะในการเปิดเพลงตัวเองอะไรเงี้ย
2: บางทีเขาเขินอย่างเงี้ยเหมือนกับเราไปเอาใจเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเขินอะไรเขาก็เลยไม่กล้าไม่อยากจะเป
1: ิ
2: ด
1: คือผมก็เป็นนะเพราะว่าผมก็ไม่อยากฟังเสียงตัวเองเหมือนกัน
2: เข้าใจเขาอย
1: ู่ฟิลประมาณนี้นะครับตามบทเพลงนี้พี่นันอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ที่สุดยอดหนุ่มมองกระพุง
1: อะไรนะ
2: ที่สุดยอด
1: นะพี่สุดยอดเป็นไงบ้างคะช่วงนี้น่ะ
2: เขาก็สมาดีงานเขาเยอะ
1: ก็ยัง
2: พี่บังคับให้เขาไปทำงานทุกวันห้ามหยุดแล้วก็เอาไปให้คุณบัวขาวตามคำแหง101
1: เข้าใจ
2: แล้วก็ให้คุณมานัดมัดนครซี่ธรรมราชแ
1: ต่ครับนครซี่นะ
2: จ้าแล้วก็น้องเมย์ลังไม้ด้วยนะน้องเพชรด้วยแล้วก็เอฟซีที่ฟังอยู่ตอนนี้ด้วยที่หน้าจอน้องเพชรนั่นแหละทุกคนเลย
1: สรุปพี่สุดยอดเขาก็ยังสุดยอดเหมือนเดิมใช่ไหม
2: ใช่สุดยอดเหมือนเดิมเลยไม่มีลงหรอกส
1: ุ
2: ดยอดอย่างเด
1: ีย
2: ว
1: นี่สุดยอดอย่างเดียวเลยนะได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม

0: น้องเพชรนำเลยค่ะ
1: เดี๋ยวพูดตามเพชรนะครับ
0: จ้า
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และอายอัยรา
0: และอายอัยราร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีอัยรา
1: ถูกต้องครับพี่นันครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้กับพี่สุดยอดเลยนะ
0: จ้าขอบคุณมากค่ะ
1: ครับพี่นันสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีจ้า
1: ครับผมนะครับแม่พี่นันแฟนพี่สุดยอดสุดยอดจริงๆ ไปฟังเพลงกันต่อนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมนะครับจากคุณพี่วีระและก็พี่อังคณานะครับแต่ปางก่อนพี่หญิงทิติการแล้วก็ฟีเจอริ่งน้องโอ๊ตคณิตนี่นะฮะแล้วก็คู่กรรมนะครับจากคุณพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาครับแล้วก็คู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่ของเรานั่นเองนะฮะทั้ง4เพลงจบไปทักทายครับไปถึงพี่ช่วงพิชัยยุทธนะฮะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่จีรวรรณนะพี่ปรีดานะฮะพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มสวัสดีไปถึงพี่สาวขามพี่สุภัตราทักทายนะครับพี่ซาบีน่านะครับบอกว่าขอเพลงนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนนะครับอันนี้อินเทรนเลยนะฮะจัดไปนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะผมก็กลับมานะฮะบอนวี่นะฮะมารายงานตัวนะครับในชั่วโมงที่2นี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงคุณออฟอูตะเภานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเจาะคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคือบทเพลงนี้เลยฮะยกให้หมดเลยครับน้อง MC2 แล้วก็น้องอามชาบูนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยเขตศิลาเรียบเรียงโดยอาจารย์ชันรงกลิ่นศรีสุขครับจะเพราะขนาดไหนลองไปฟังกันดูนะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาวเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีสัญญา Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะเพื่อนเพลงหวานวันนี้ก็2เพลงเมื่อกี้นี้จบไปนะฮะถือว่าเป็นเพลงร็อกยุค2000นะฮะดีแต่ปากครับวง Big Assคมมีดนะฮะจากวง Sweet Mullet นั่นเองนะครับขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158ครับผมอ่ะทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะไอ้กว้างไอ้กว้างมาแล้วไอ้มิชัยนะฮะนี่แล้วก็พี่อุทัยนะครับบอกว่าสุขภาพแข็งแรงและร่ำรวยปังๆนะครับน้องเพลทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับป่ะอีกสักเพลงครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ในช่วงของ Penguin Story นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะฮะ2เพลงจบไปนะฮะเกี่ยวกับความรักไม่ว่าจะเป็นรักจากนปุอัญชลีนะครับแล้วก็คุณแม่เจนเจนถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้กราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงในชั่วโมงที่3ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับถึง 5:00 เลยค่ะ 2:00 ถึง 5:00 นะครับพูดถึงเรื่องความรักแล้วนะฮะพี่สมโชคก็บอกว่าความรักก็เหมือนตดแหละครับถึงจะไม่เห็นด้วยตาแต่ก็รู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงขมคออันนี้ก็เข้าใจเปรียบเทียบนะฮะเออนะนี่แหละนะเออสุดยอดนะฮะอันนี้ดีอันนี้ผมชอบเออแล้วก็สวัสดีพี่บรรเทานะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรติละจ้าพี่สาวครับพี่รัตติยานะครับพี่สุชาดาพี่เล็กยินดีบอกว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะน้องเพชรวันนี้ขอเพลงเจ้านางเอ๋ยค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับบอกว่าวันนี้เตรียมตัวจะไปเที่ยวโตเกียวค่ะไปเที่ยวตึกที่สูงที่สุดในโตเกียวนะครับพาหลานไปหยุดปิดเทอมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนละจ้าหน้าร้อนใช่ไหมฮะช่วงนี้เนาะที่ญี่ปุ่นก็หน้าร้อนนะครับยังไงก็อย่าลืมครับพกร่มพกอะไรไปด้วยนะฮะเพราะว่าฝนก็ตกหนักใช่ไหมครับที่ชิบะก็โดนท่วมแล้วโตเกียวก็มีผลกระทบนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยหนักเท่าชิบะนะครับผมก็มีเพื่อนอยู่ที่ชิบะอยู่เยอะพอสมควรนะฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่บรรทาบอกว่าหัวเราะน่าอร่อยจังเลยครับน้องเพชรนะฮะอ๋อแน่นอนนะถ้าบุ๋มหัวเราะคือบุ๋มหัวเราะสุดเลยนะฮะอันนี้คือกักไว้นะฮะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงฮิตสตอรี่นะครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องดาราวันนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิทธวัฒน์ในชั่วโมงที่3นะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์ครับพี่พินโยนะฮะพี่เยเฮอร์มาแล้วครับพี่บุญเรียนสวัสดีครับทุกท่านนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ฮะคุณยายพอเพียงด้วยนะครับนี่มาแล้วฮะแล้วก็ใครนะพี่เตะไข่นินนี่แล้วก็พี่สุภัตรานะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่ละไอนะฮะทักทายครับป่ะไปขอบคุณกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงนาฬิกาทรายนะครับจากโบกี้ไลออนครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะฮะช่วงนี้กำลังฮอตมากๆสวัสดีครับไปถึงคุณเคพัทรมนใช่ไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ดาวประสุขนะฮะสวัสดีน้องอนิชานะครับพี่ละไอครับสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะพี่พิทวัฒน์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันน้องดาราวันนะฮะกำนันแดงสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมฮะตีสองตีห้ากับผมพี่พุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมพี่พุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cut

0: 01-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โอ้ยฮึบฮึบสู้แต่เช้าเลยนะคะ5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95เช้าวันอังคารวันนี้18เดือน8นะคะวันที่18สิงหาคมกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันค่ะ5:00 ถึง 7:00 จันทร์ถึงศุกร์กับเราสองคนคุณจามอนกิจสวภาคแล้วก็วันนี้มีน้องเมย์ด้วยนะคะอยู่หลังไมค์ให้นะคะใครจะโทรมาช่วงบอกข่าวเล่าความก็022481366ค่ะ022481366นะคะก็สู้กันต่อเนาะวันนี้ปู่ต้องสู้หลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะเรื่องฝนฟ้ากรมอุตุเตือนวันนี้จะหนักมากเลยนะคะนี่เป็นการประกาศฉบับที่5นะคะเดี๋ยว อันนี้อาจจะมีพักไอเป็นระยะนะคะเสียงก็เปลี่ยนเนาะเป็นหวัดอีกแล้วก็เป็นบ่อยไม่ได้บดโดนฝนอะไรนะมันน่าจะเจอฝุ่นเจอแพ้อากาศนี่แหละก็วันนี้18 ถึง 21นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนืออีสานเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านทั้งสองภูมิภาคแล้วก็จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็เลยเตือนให้ระวัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะไปจนถึงวันที่21นะวันนี้ถึง21นะคะเขาใช้คำว่าถล่มก็แสดงว่าหนักจริงๆนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักมากกว่านี้นะคะภาคอีสานก็มีบึงกาฬนครพนมอันนี้หนักมากภาคตะวันออกก็มีจังหวัดตราดนะคะส่วนหนักธรรมดาก็จะมีภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่ตากแล้วก็ภาคอีสานนี่เกือบทุกจังหวัดภาคกลางกาญจนบุรีกับสระบุรีจะตกหนักนะคะวันนี้ภาคตะวันออกเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนักมากคือตราดถ้าหนักธรรมดานะคะภาคตะวันออกก็จะเป็นนครนายกกับจันทบุรีนะคะแล้วก็กรุงเทพไม่หนักมากค่ะวันนี้กรุงเทพไม่หนักนะคะหนักอยู่แค่นั้นแหละเมื่อสักครู่ที่บอกไปนะคะโอ้วันนี้เหนือกับอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะคะต้องเตรียมรับมือส่วนภาคใต้เนี่ยตอนนี้นะคะเห็นทางที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำกับการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอุทกภัยวาตภัยดินถล่มของสงขลานะคะที่เมื่อวานเนี่ย ก็ประชุมกันก็มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงนะคะตัวแทนจากโครงการชลประทานสงขลารายงานแจ้งว่าขณะนี้มีการดำเนินมาตรการรองรับฝนครบ6ด้านแล้วนะคะอย่างเช่นการกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม22จุดของสงขลานะคะแล้วก็รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลศาสตร์ระบบโทรมาตรคันกั้นน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในการดำเนินโครงการยุคกลางช่วยเหลืออุทกภัยประจำปีวงเงินก็600 กว่าล้านก็ ติดตามฝนการพยากรณ์ฝนข้อมูลพยากรณ์อากาศมาตลอดตอนนี้ฝนเฉลี่ยสะสมของสงขลายังต่ำกว่าค่าปกติอยู่ก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักทุกจุดนะคะอยู่ต่ำกว่าตลิ่งในช่วงที่ผ่านมานะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มยังไม่พบการแจ้งเตือนก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนนะเครื่องจักรอุปกรณ์สนับสนุน โอ้ยขออภัยจริงเครื่องสูบน้ำมีเตรียมหลายขนาดเลยนะคะรถบรรทุกน้ำรถบรรทุกติดเครนเครื่องจักรกลพร้อมจะออกปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะก็ถือว่าตอนนี้ทั้งเครื่องจักรกำลังพลอุปกรณ์สนับสนุนนะคะ161หน่วยค่ะของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาเตรียมพร้อมนะคะมีรถปฏิบัติการบรรเทารถของงูทกภัยเนาะมีเรือกู้ภัยประเภทต่างๆเครื่องสูบน้ำแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำระยะไกลในพื้นที่เสี่ยง12จุดจะครอบคลุม4อำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองรัตภูมิสิงหานครและหาดใหญ่4อำเภอนี้น่าห่วงนะของจังหวัดสงขลานะคะก็ต้องยังไงเตรียมรับมือนะของจังหวัดสงขลาตื่นรับน้ำท่วมกันเพราะว่าปีที่แล้วนะคะโอ้โหอ่วมจริงๆเนาะสำหรับจังหวัดสงขลานะคะปีนี้ก็ถามว่ามันหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่น่าจะได้เพราะว่าฝนมันก็จะตกทุกปีนะคะแล้วแต่ว่าจะมากจะน้อยมันจะยังไงแบบไหนก็ขอให้ทุกท่านนะคะเตรียมรับมือกันให้ดีเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมประชุมกันอยู่เมื่อวานนี้ก็นี่แหละบนการประชุมล่าสุดค่ะโอ้ยจากสงขลาขึ้นไปช่องอันม้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทหารไทยขาขาดอีกแล้วค่ะเหยียบกับระเบิดที่ช่องอ่านม้าเป็นชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะไปเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เข้าใจว่าน่าจะยังมีอีกเยอะไปเมื่อไหร่ก็เหยียบเมื่อนั้นหรอจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดร2002ก็คือกองพันทหารราบที่2กรมการทหารราบได้เหยียบทุ่นระเบิดทำให้ขาขาดทันทีเบื้องต้นนั้นนำส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่ค่ะจุดช่องอานม้าแสดงว่ายังเยอะอยู่นะคะนั่นแหละค่ะเป็นการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติที่พื้นที่ช่องงานม้าโดยโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีบอกว่าเหตุการณ์นี้ขณะที่ทีมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังเก็บกู้วัตถุระเบิดใกล้บริเวณช่องงานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดนครจังหวัดอุบลราชธานีเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ก็มีการเหยียบกับระเบิดในอดีตตรงจุดนั้นนะคะฝ่ายกัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานอยู่ในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็ได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นก็มีการควบคุมแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อไปจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ มีข้อเท้าขวามือขวามีแผลตามร่างกายรู้สึกตัวดีนะคะการปลอดภัยแล้วกองทัพบกก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่นะคะให้ดีที่สุดแหละแต่ว่าโอ้โหแสดงว่าต้องมีอีกเยอะนะคะไอ้ตรงนั้นอะในอดีตที่พ่อกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เนาะมันน่ากลัวมากนะคะต้องคือต้องระวังสุดๆเลยนะคะโอ้น่าเห็นใจมากนะคะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าพี่เขาปลอดภัยแล้วนะคะกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนประเทศไทยเราทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนไปแล้วเลยนะเมื่อวานนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีบอกว่าประเทศไทยไม่ได้ทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนนะไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศไหนแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประเทศไทยทำร้ายประชาชนคนไทยทำร้ายประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญนะคะคือคุณต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาก่อนโดยเฉพาะในเรื่องอธิปไตยเรื่องอธิปไตยก็คืออธิปไตยเนาะเนี่ยที่เป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้นะคะเนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นี่แหละอาชญากรรมข้ามชาติชัดเจนนะแล้วก็เรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาปะปนเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงนะคะเมื่อถามถึงว่าตอนนี้กัมพูชากล่าวหาว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างเพื่อบุกรุกเขาทางผอ. JIC บอกว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองแบบนั้นประเทศไทยไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นตำรวจอาเซียนสักหน่อยแล้วก็ไทยนั้นเคารพอธิปไตยของประเทศสมาชิกทุกประเทศแต่ไอ้สแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่กิจการภายในของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะผู้เสียหายอยู่ทั่วโลกมีทั้งช่อโกงฟอกเงินค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานและอาชญากรรมข้ามชาติหลายรูปแบบการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้ไม่ใช่ก้าวไกลประเทศใดแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศค่ะโอ้โหนี่คือเรื่องร้ายแรงนะคะเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงประเทศไทยพูดนะไอ้สแกมเมอร์เนี่ยเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศกับหลายประเทศทั่วโลกก็ยอมรับตรงกันว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรื่องสแกมเมอร์นะคะสแกมเมอร์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นการค้ามนุษย์ที่ร้ายแรงจริงๆนะคะก็กรณีที่กัมพูชาเขามองว่าไทยก้าวก่ายมากเกินไปไม่มีไม่ก้าวก่ายแล้วไม่ต้องการเข้าไปทำหน้าที่แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศอื่นด้วยแต่สิ่งที่ไทยต้องการคือถ้าประเทศใดก็ตามหลอกเงินประชาชนไปอีก10ประเทศอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งเนี่ยนะแล้วไปใช้บัญชีธนาคารอีกประเทศหนึ่งใช้เครือข่ายโทรคมนาคมข้ามพรมแดนมีการค้ามนุษย์จากหลายสิบประเทศเรื่องนั้นไม่สามารถเรียกว่าเป็นเรื่องภายในได้อีกต่อไปทางออกคือไม่ใช่การกล่าวหากันแต่ต้องมาร่วมมือกันนะคะสำหรับกัมพูชาอันนี้ท่านแถลงแบบโอ้ขึงขังมากเมื่อวานนี้ขณะที่ประเทศไทยสนับสนุนบทบาทของอาเซียนและการหาทางออกอย่างสันติการคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นเครื่องมือทางการทูตเพื่อช่วยลดความรุนแรงไม่ใช่เป็นการทำลายอาเซียนนะคะเขาเรียกว่าเดือดเลยนะคะมาบังอาจว่าเราเป็นตำรวจอาเซียนค่ะก็ไม่ควรเพิกเฉยเดี๋ยวไปรับสายจากศรีสะเกษกันหนึ่งสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่วัดค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอยู่อำเภออะไรครับพี่วัดจังหวัดศรีสะเกษ
2: อยู่อำเภอขุนหารครับแถวๆพัทลัง
0: โ
2: ตครับผมจะถามเรื่องถนนครับเขาวัดจากอะไรครับที่จะเอามาทำ
0: ถนนวัดจากอะไร
2: ที่จะเอางบประมาณมาทำถนนนะครับ
0: ก็จะถือว่าลดเวลาจะของบอันนี้เหรอ
2: เขาไม่ครับให้เห็นว่าเขาจะสร้างถนนเขาวัดจากรถเยอะหรือวัดจากที่กันดาร
0: ก็รวมกันอะค่ะคนอาศัยอยู่เยอะไหมปลายทางที่จะสร้างถนนไปอะมีบ้านเรือนเพียบหรือเปล่าเยอะมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่มีอยู่สองหลังแล้วสร้างถนนคอนกรีตอย่างดีไปให้อย่างเงี้ยอันนั้นก็ไม่น่าจะใช่แล้วค่ะพี
2: ่เพราะผมตั้งแต่เด็กผมก็เห็นถนนสองเลน20กว่าปีแล้วครับทุกวันนี้ก็สองเลน
0: ยังสองเลนอยู
2: ่ถนนศรีสะเกษไปการตลาดนะครับ
0: เส้นไหนครับพี
2: ่ศรีสะเกษไปการตลาดครับ
0: อันนี้ถนนที่คุณหานด้วยกันดารลักษ
2: ์ครับครับผมจะเที่ยวคนผลไม้นะไปกันตลาดนี
0: ่ออกตลาดนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับมันมี
0: โอ้ครับหมายความว่าถนนเส้นนี้มันไม่สะดวกใช่ไหม
2: ใช่รถก็เยอะครับ
0: รถก็เยอะ
2: จะวัดเวลารถฉุกเฉินรถอีเมลันจะแซงก็แซงไม่ได้ครับเหมือนกับรถไฟวิ่งตามตุดตามกันหน่อย
0: โอ้ยแสดงว่ามีการขยายมีความหนาแน่นของจำนวนบ้านเรือนประชากร
2: ร
0: มีความหนาแน่นของรถทุกวัน
2: รถพ่วงเยอะรถจีนพวก
0: โอ
2: ้ในประเทศจีนก็ผ่านทางนี้ครับ
0: โอ้จริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: ประเทศจีนผ่านทางนี้คือไปไหนอ่ะ
2: ขนตุเรียนครับขนตุเรียนไปประเทศจีนนะครับ
0: ขนตู้เย็นเห็นทุกวันเลยใช่ไหมคะ
2: ครับครับขนตู้เย็นตู้เย็นศรีสะเกษไปสองที่ประเทศจีนก็ผ่านทางนี้ครับ
0: ขนตู้เย็นใช่ไหมไม่ใช่ตู้เย็นนะ
2: ตู้เย็นตู้เย็น
0: ฝั่งเป็นตู้เย็นขนตู้เย็นก็ผ่านทางนี้
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ ก็คือแสดงว่าตอนนี้ถนนมันไม่ได้สึก
2: ครับครับผมก็
0: ไม่สึกหรอ

0: ธรรมราชผมก็พระมหาธาตุผมก็ไปเคยว่าเนี่ยครับสวยจริงๆครับ
1: โอ้ไปไปทั่วแล้วไม่เหมือนกับที่บ้านเรา
0: ทำไม
1: มันไม่เจริญซะทีเอาพี่บอกพี่กัดหน่อยสิว่าถนนไหนถนนชื่ออะไรนะอีกทีนึง
0: แถวยาโมผมก็ฉีดแปดเลนครับแถวเมืองบรรทานในสุพรรณบุรีก็
1: เออนั่นแหละเอาพิกัดของพี่มาพิกัดของพี่มาทำไมถึงไม่สร้างสักทีทำไมถึงไม่ขยายถนนเอาพี่ก็ไม่ได้บอกพิกัดว่าถนนเส้นไหนพี่วัดพี่วัดหายไปแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการจะสร้างถนนใหม่มันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะมากนะคะหนึ่งไอ้ความจำเป็นกับปริมาณการจราจรถ้าฟังจากพี่วัดน่าจะชัดแล้วว่าต้องขยายได้แล้วแล้วก็สภาพพื้นที่ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชุมชนอย่าลืมนะการสร้างถนนมันต้องเว้นคืนที่ดินนะหรือถ้าตัดผ่านพื้นที่ป่านะป่าหรือเปล่าชุมชนไหมก็ต้องไปประชาพิจารณ์และฟังความคิดเห็นของชาวบ้านถนนหลายเส้นนะงบประมาณพร้อมแต่สร้างไม่ได้เพราะชาวบ้านไม่ให้ไม่ยอมอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายเรื่องงบประมาณกับความคุ้มค่าจริงๆอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ประมาณเรื่องของชาวบ้านนี่แหละเรื่องของการประชาพิจารณ์อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่วัดแจ้งมาหลังไมค์ก็ได้นะคะว่าถนนเส้นไหนนะคะที่อยากจะให้ขยายเพิ่มนะเพราะจีนก็จะส่งทุเรียนไปทางนี้ด้วยนะเมื่อกี้ฟังเป็นตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงแป๊บนึงก่อนค่ะ

0: ให้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างถนนเนาะตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครที่ขับรถบ่อยๆเนาะก็จะเห็นถนนแต่ละเส้นทางมันก็จะมีการซ่อมมีการสร้างอยู่เสมอนะตลอดบางถนนก็สร้างไม่เสร็จแต่ใกล้จะเสร็จแล้วนะถนนที่มีคนแซวกันนะคะใกล้เสร็จหมดละสำหรับพระราม2นะคะทั้งข้างบนข้างล่างเนี่ยนะคะก็ต่อไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเนาะประมาณกี่ปี30ปีได้แล้วเนาะพระราม2เนี่ยนะคะตอนนี้ก็น่าจะจบหมดแล้วภายในสิ้นเดือนนี้แหละพระราม2นะคะนั้นคือเรื่องของถนนส่วนเรื่องของรถไฟกันบ้างนะคะก็เห็นรถไฟนี่ก็กำลังจะสร้างอยู่เหมือนกันนะช่วงหาดใหญ่ไปสุไหงโกลก200กว่ากิโลกำลังศึกษาว่าจะสร้างรถไฟทางคู่ไปที่นั่นนะคะ26สถานีเป้าหมายคือเขาจะเชื่อมโครงข่ายรถไฟเส้นทางสุราษฎร์ไปหาดใหญ่แล้วก็จากหาดใหญ่ไปประดังเบซาอันนี้แผนในอนาคตเนาะก็จะเชื่อมโยงกับโครงข่ายทางรถไฟของมาเลเซียด้วยนะคะน่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องของการขนส่งทั้งผู้โดยสารทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะก็จุดเริ่มต้นก็จะเริ่มจากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็จะไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟของมาเลเซียก็ลองดูนะคะว่าจะสร้างเสร็จตอนไหนอย่างไรอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะนี่คือเรื่องของการสร้างถนนสร้างทางก็พัฒนาไปเรื่อยแหละแต่ว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นะที่พี่เขายังข้องใจอยู่ว่าเขาดูอะไรอ่ะในการสร้างถนนทำไมบางถนนก็ไม่สร้างก็อย่าลืมนะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านไม่ยอมเพราะมันต้องตัดผ่านหมู่บ้านด้วยมันต้องมีบ้านเรือนประชาชนต้องเว้นคืนต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความจำเป็นอันเนี้ยสำคัญสุดความหนาแน่นของรถประชากรเขาก็จะได้กำหนดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทันรู้เลยเมื่อกี้สายหลุดไปก่อนนะว่าถนนเส้นไหนของอำเภอขุนหารนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับย่าโมสักหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาวิจารณ์กันสนั่นเลยนะคะเป็นคลิปชายคนหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยู่ตรงบริเวณลานย่าโมหน้าวัดบำรุงธรรมตัวเมืองโคราชนั่นแหละค่ะชายคนนี้คือลักษณะคล้ายกับคนเมาถอดเสื้อแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นนะคะขี่จักรยานเข้ามาบริเวณองค์ย่าโมก่อนจะลงมือถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีแล้วก็พวงมาลัยที่ชาวบ้านมาสักการะเอามากองไว้ข้างล่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะดึกๆแล้วประมาณเกือบสามทุ่มชายคนนี้ยังหยิบน้ำแดงที่ชาวบ้านนำมาถวายขึ้นมาดื่มก่อนพยายามจะยกองย่าโมองใหญ่แต่ไม่สามารถยกได้เนื่องจากมีน้ำหนักมากจากนั้นก็เปลี่ยนใจหยิบรูปหล่อย่าบุญเหลือองค์เล็กที่ทำจากทองเหลืองไปใส่ไว้บริเวณตะกร้าหน้ารถจักรยานตัวเองแล้วขี่ออกจากจุดเกิดเหตุนะคะนำไปทิ้งเอาไว้ริมฟุตบาทหน้าโรงงานแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลจนมีคนไปพบแล้วก็แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจสภ.จห.นะคะได้รับทราบหลังจากนั้นก็นำรูปหล่อของย่าบุญเหลือไปเก็บไว้ที่คู่ย่าโมเหมือนเดิมงงมากน้องด้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับขอให้เข้ามาแล้ว
0: กำลังเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็ทำไปเพื่ออะไรงงไปหมด

0: มือนเมาอ่ะถอดเสื้อแล้วก็ขี่จักรยานมาที่องค์ย่าโมแล้วก็ถอดผ้าสบายสีทองผ้าสามสีพวงมาลัยเอามากองไว้ข้างล่างแล้วก็หยิบน้ำแดงขึ้นมาดื่มแล้วก็หยิบย่าบุญเหลือไปรูปหล่อย่าบุญเหลือองค์เล็กอ่ะแล้วไปทิ้ง
1: โอ้โหโอ้โหแล้วสามารถถอดอะไรได้ของของย่าโมได้หมดเลยโอ
0: ้ล่ะค่ะคือมาลื้อค้นมาถอดผ้าที่ผูกไว้กับองค์ย่าโมนะคะก็ตอนที่ตำรวจมาเนี่ยไม่พบชายต้องสงสัยนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกตระเวนค้นหากันก็เจอผู้ชายคนหนึ่งรูปพรรณสันฐานตรงกับที่พยานเห็นเขาบอกว่าคนนี้น่าจะใช่แต่ว่าตอนที่ขี่เนี่ยสวมเสื้อสีชมพูนุ่งกางเกงขาสั้นแต่ว่าตอนที่มาที่องค์ย่าโมไม่มีเสื้อไม่ได้สวมเสื้อก็พูดจาวกไปวนมาเหมือนหมดคนเมาตำรวจบอกว่าก็ได้แค่ถ่ายคลิปไว้แต่ไม่ได้ควบคุมตัวเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวคนนั้นหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะเอารูปหล่อย่าบุญเหลือทองเหลืองด้วยนะไปทิ้งไว้เนี่ยค่ะก็ต้องเร่งติดตามตัวมาดูว่าใช่คนไหนยังไงนะคะเพราะว่าทั้งสองเนี่ยทั้งองค์ย่าโมแล้วก็ย่าบุญเหลือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เป็นเหมือนที่พึ่งทางใจด้วยนะ
0: ใช
1: ่ใครที่มาเหมือนมาลบหลู่มาแบบมาดูหมิ่นท่านเนี่ยโอ้โหผมว่าคนโคราชก็ไม่สบายใจ
0: ปุ่งนั่นแหละก็น่าจะไม่เต็มแหละเอาจริงๆเนาะถ้าคนดีๆไม่ทำหรอก
1: ไม่กล้าหรอกนี
0: ่ไม่กล้าหรอกไม่กล้า
1: คนดีๆไหนจะกล้าทำอ่ะครับ
0: ไปดูหยิบน้ำแดงมาดื่มด้วยนะแล้วตอนแรกอ่ะจะพยายามยกองค์ย่าโมงใหญ่แต่ก็แปลกนะคนที่เจอตอนแรกอ่ะไม่เข้าไปห้ามหรือไม่ไปอะไรนะคะ
1: โอ้ก็มันจะบอกเราไม่มีรปภ.นะฮะไม่มี
0: มันเป็นช่วงกลางคืนดึกอ่ะ3 ทุ่มอ่ะค่ะนี่แหละมีอะไรก็นะแปลกๆอย่างนี
1: ้ครับใช่นะที่มุกดาหารนี่ก็แปลกนะก็ต้องระวังที
0: ่
1: มีคนทำหนังสือราชการปลอมขึ้นไปเพื่อเรียกอะไรเงินนะไปหลอกผู้ใหญ่บ้านนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านหลอกกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับพี่นะฮะ
0: เหมือนท่าพ่อป่าอย่างนี้เหรอ
1: เป็นเหมือนกับลักษณะแบบนั้นนะเชิญชวนให้บริจาคใช่นะครับแต่ว่าจะเป็นแบบหนังสือราชการออกมาเลยนะเขาบอกว่ามิจฉาชีพมาในนามของเจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับก็นี้ก็ต้องระวังถ้าเราจะทำบุญเนี่ยโอ้โหมีหนังสืออะไรมาอย่างดีเนี่ยก็ใช่ว่าเนาะที่มาที่ไปเนี่ยมันจะโปร่งใสนะครับล่าสุดเอาหนังสือราชการนะครับมาหลอกตามอำเภอตามจังหวัดต่างๆเป็นหนังสืออนุญาตและยืมหอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนให้บริจาคเลยนะครับอย่างเช้าอย่างเงี้ยที่สีบอกหลายพื้นที่นะครับเปิดฟังเราจากหอกระจายข่าวเลยนะไอ้มิจฉาชีพพวกนี้นะครับจะไปเอาหนังสือขออนุญาตใช้หอกระจายข่าวตามหมู่บ้านนะครับไปขอไปขอผู้ใหญ่ขอผู้ช่วยผู้ใหญ่นะฮะขอประกาศเชิญชวนให้ชาวบ้านร่วมกันบริจาคไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนู่นนี่นั่นถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนะแล้วเราอยากทำบุญพอดีนะพี่นะประกาศหอกระจายข่าวนี้แสดงว่าต้องนะต้องน่าเชื่อถือต้องน่าเชื่อถือก็อาจจะหลงเชื่อนะครับอ๋อแล้วกลุ่มนี้มันก็จะบอกว่าใครที่มีจิตศรัทธานะครับให้มารวมกันที่ศาลาประชาคมรวมกันที่ลานรับซื้อยางพารารวมกันที่บริเวณที่ทำการหมู่บ้าน

0: ็ว่าไปแหละนะครับแล้วแต่ที่หมู่บ้านนั้นมีอะไรนะฮะแล้วก็เรียรายเงินเรียรายเงินอย่างที่มุกดาหารที่คนโดนเนี่ยพี่เขาบอกว่าจะเรียรายเงินไปบริจาคโรงศพให้กับศพผู้ยากไร้ซื้อโรงศพซื้อผ้าดิบนะครับขอรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับโอนครับนี่ตัดตอนนะมันป้องกันนะมันป้องกันหลักฐานสาวไปถึงนะโอ้นะครับนี่แหละเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะฮะที่เข้ามาด้วยนะเป็นผู้หญิงนะแสดงหนังสือได้รับอนุญาตจากตำรวจนะฮะและฝ่ายปกครองของอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าสามารถใช้หอกระจายข่าวในการเชิญชวนรับบริจาคได้นี่ฮะมิจฉาชีพมาแบบว่ามาแบบมีความพร้อมมาแบบมีหนังสือราชการมา
1: เออคือแปลว่าวางแผนอย่างดี
0: มันวางแผนมันวางแผนแล้วมันปลอมแม้กระทั่งหนังสือราชการเนาะเพื่อที่จะมาหลอกเรียกรายเงินคนพี
1: ่วิธีการหาเงินเหรอ
0: หาเงินหลอกชาวบ้านคือที่บอกพอทุกอย่างที่ออกมาจากหอกระจายข่าวเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงมันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองมาจากหมู่บ้านแล้วใช่ไหมตอนนี้สมาจากเสียงตามสายเชิญชวนบริจาคทุกคนใครที่มีจิตศรัทธามาเจอกันมารวมกันได้โอ้เขาต้องการความช่วยเหลือไปคนที่คิดแบบนี้นะครับโดยล่าสุดนะครับเพจของทางอำเภอนิคมคำสร้อยนะครับได้โพสต์แล้วนะครับว่าทางอำเภอเนี่ยไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้คนไปเรียรายเงินนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะก็หมู่บ้านไหนที่เจอก็นี่นะฮะนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ต้องตรวจสอบให้ดีนะพวกนี้ที่เข้ามาเนี่ยว่าเขามาจริงหรือมาไม่จริงต้องค่อยเชิญชวนชาวบ้านนะ
1: ค่ะอ
0: ยู่ยากที่อยู่ยากนะ
1: ทุกรูปแบบมีหมดเนาะ
0: ครับผม
1: ไม่ทำมาหากินเงินอย่างอื่นเลยเหรอ
0: โอ้
1: เลยค่ะ
0: ครับ
1: มาดูกรณีเรื่องของผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งล้มในห้องน้ำและเสียชีวิตหลังจากมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะที่เป็นข่าวในโซเชียลค่ะเมื่อวานนี้จริงๆมารักษาตัวตั้งแต่วันที่13มาน้องโด่งตอนเที่ยงเป็นผู้ป่วยหญิงอายุประมาณสัก50ปีนะคะมาที่ห้องฉุกเฉินด้วยอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวมีผื่นแดงแล้วก็เป็นมาสัก3วันแพทย์ก็ตรวจเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะเบื้องต้นแล้วก็รับไว้นะคะรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ขณะพักรักษาตัวผู้ป่วยนั้นรู้สึกตัวดีแต่ว่าไข้ยังไม่ลดแพทย์ก็ติดตามหาสาเหตุโดยการเจาะเลือดเพื่อดูสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ให้ยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องทีนี้พอวันที่16นะคะเมื่อวันศุกร์ประมาณ 16:00 มีเจ้าหน้าที่ไปพบผู้ป่วยหมดสติอยู่ในห้องน้ำคุณหมอก็รีบเข้าดูแลประเมินอาการพบว่าสัญญาณชีพผิดปกติก็ใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะทำ CT สแกนฉุกเฉินพบว่ามีเลือดออกในสมองมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองขนาดใหญ่ร่วมกับมีภาวะสมองกดทับการทำงานของก้านสมองจึงทำให้อาการนั้นทรุดลงแพทย์ก็วางแผนว่าจะรักษาด้วยการผ่าตัดแต่เนื่องจากว่าผู้ป่วยรายนี้มีภาวะความดันต่ำมีโอกาสเสียชีวิตจากการผ่าตัดจึงไม่สามารถผ่าได้ก็เลยแจ้งให้ญาติทราบสาเหตุมีการดูแลตามแผนการรักษาเพื่อประคับประคองอาการอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมระบบประสาทจากนั้นญาติมีความประสงค์ว่าจะนำกลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะคะก็เสียชีวิตลงทีนี้ประเด็นที่ดราม่าสุดๆก็คือว่าตอนก่อนที่จะมีการรักษาแล้วก็พบว่าผู้ป่วยได้แอดมิดเนี่ยเขาคือผู้ป่วยคนนี้เขาโพสต์ว่าเขามารักษาโรงพยาบาลหลายชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือยังไม่ได้เริ่มการรักษาปรากฏว่ามีพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลไปคอมเมนต์ใน Facebook

0: ของผู้ป่วยรายนี้ด้วยข้อความไม่เหมาะสมเป็นทั้งพยาบาลและผู้ช่วยนะคะซึ่งทางคุณหมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นบอกว่าทั้งสองคนนี้ไม่ใช่พยาบาลและผู้ช่วยของโรงพยาบาลขอนแก่นนะไม่ใช่ว่าแต่ว่าเป็นพยาบาลจริงแต่ไม่ใช่ของโรงพยาบาลนี้โอ้คือเข้าไปบอกว่าก็ป้าไม่ควรไม่มาป้าก็ไปตายไปตุยที่บ้านสิอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เหมือนไปเถียงกับคน
0: ไข้ใช่ไปเถียงกับคนไข้เลยซึ่งเมื่อวานนี้คุณหมอโรงพยาบาลขอนแก่นที่รักษาตัวของผู้ป่วยรายนี้คือนายแพทย์ธนสิทธิ์ไพพงศ์ท่านบอกว่าทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่ไปคอมเมนต์ Facebook ด้วยข้อความไม่เหมาะสมนั้นเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ใช่บุคลากรของโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอทบทวนระบบการให้บริการนะคะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะโอ้ก็คือเข้าไปแบบคอมเมนต์แบบไม่น่าเชื่อว่าเป็นพยาบาลอ่ะ
1: ก็รู้ตอนอะไรที่ทำให้ถึงขนาดโรงพยาบาลต้องชี้แจงอ่ะพี่คือเขาใส่ชุดพยาบาลแล้วในไปเม้นอะไรอย่างเงี้ยหรอหรือเขาระบุว่าเขาเป็นพยาบาล
0: ก็ค
1: ือ
0: คิดว่าเป็นโรงพยาบาลนี้คืออันเนื่องมาจากว่าผู้ป่วยเนี่ยแกโพสต์ว่ามาตั้งแต่เที่ยงถ้าไม่ตรวจให้ก็ให้ไปตายที่บ้านเลยเนี่ยค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วคนที่ตอบนี่ลักษณะเหมือนกับตอบในตอบในนามของตัวแทนโรงพยาบาลอ๋อคนที่เลยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่
0: ใช่แกก็โพสต์ระบายว่าเนี่ยมาตั้งแต่เที่ยงเลยยังไม่ได้ตรวจก็ให้ไปตายที่บ้านเลยแล้วก็มีพยาบาลเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ว่าก็เนี่ยก็บอกว่าว่าคือตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เจตนากระด่าหรือแช่งนะแต่เข้าไปแสดงความเห็นเพื่อตอบโต้ผู้กล่าวหาโรงพยาบาลว่าเลือกรักษาเฉพาะคนมีเงินก็เลยบอกว่าโมโหนะคะก็เลยไปคอมเมนต์เดือดพาดพิงถึงการจัดลำดับการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็อธิบายว่าผู้ป่วยทุกคนจะรับการดูแลอย่างเท่าเทียมประมาณนี้แต่ว่าไอ้ข้อความเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆเพราะว่าลูกชายของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าแม่น่ะเสียชีวิตแล้วโดยเล่าว่าเดิมทีคาดว่าแม่จะได้ออกจากโรงพยาบาลนะแต่ว่าช่วงที่4ก็รับโทรศัพท์ว่าแม่หมดสตินะศีรษะฟาดพื้นจนเลือดข้างในสมองประมาณนี้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าพยาบาลทั้งสองคนที่เข้าไปคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่พยาบาลของโรงพยาบาลที่ผู้เสียชีวิตไปรักษาค่ะนั่นแหละ
1: โอ้นี่ถึงขนาดผอ.โรงพยาบาลเนี่ยต้องออกมาตั้งโต๊ะ
0: ชี้แจงเลย
1: ยืนยันเลยพี่ชี้แจงเลยพี
0: ่ชี้แจงเลย
1: ท่านผอ.ท่านผอ.ต้องสละเวลามานั่งอธิบายเรื่องนี้ว่าแต่มันก็เป็นที่หยดเดียวได้นะถ้าเกิดว่าถ้าไม่เคลียร์นะ
0: นั่นสิคือตอนนี้พยาบาลนะเขาคือเขาโดนแขวนแล้วนะคะเพราะว่าทำไมพยาบาลถึงเข้าไปคอมเมนต์อะไรแบบนั้นค่ะไม่รู้ว่าเป็นรูปพยาบาลจริงหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้หน้าตาสวยเลยโดนแขวนก็เขาไปคอมเมนต์แบบนั้นตอบโต้กับผู้ป่วยอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
1: นะถ้าเป็นพยาบาลแล้วไปตอบแบบนั้นสมมติว่าออกบอกว่าออกเวรแล้วเนี่ยนะฮะเห็นทางท่านผอ.ก็ขยายความให้นิดนึงนะครับพี่ศรีบอกว่า
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพยาบาลจริงๆนะแล้วมาทำแบบนี้นะการไปเม้นด้วยถ้อยคำรุนแรงทำร้ายจิตใจผู้ป่วยเนี่ยผิดจรรยาบรรณนะฮะผิดจรรยาบรรณ
0: คือรุนแรงจริง
1: ๆครับ
0: ก็คือบอกให้ไปตายเลยอ่ะก็ไปตายที่บ้านเลยประเมินเนี้ย
1: เขาตายจริงๆไงทีนี้เป็นประเด็นก็คือเขา
0: ตายที่ตายจริง
1: เขาเสียชีวิตจริงๆไงเนาะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เดี๋ยวต้องไปตามหาว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์คือท่านบอกว่าไม่ใช่ของโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยแต่ว่าเป็นของโรงพยาบาลอื่นหรือว่าไม่ใช่เลยเนาะ
0: ก็เป็นโรงพยาบาลอื่นแหละเพราะว่าตอนนี้พยาบาลเจ้าของเม้นท์เนี่ยเขาแสดงความเขาออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ตั้งใจ
1: อ๋อเจอแล้วเหรอ
0: คือประมาณว่าไปเม้นท์อย่างนี้นะอันแรกเลยบอกว่า

0: แล้วเจ้าคือบ่ตายบ้านละยายมาโรงพยาบาลเฮ็ดหยังนี
1: ่อ
0: ันนี้คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ที่สองคนเข้าไปถามว่าเฮ้ยเป็นพยาบาลด้วยดิทำไมถึงมีคำพูดแบบนี้ออกมาอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งก็โหยคือแช่งเลยนั่นแหละนะคะเขาก็รับกันไม่ได้ประมาณนี้เออนะคะแล้วก็มีคนเข้าไปแซวบอกว่าเสียงกรี๊ดดีใจเมื่อเหล่าพยาบาลรู้ว่าแม่ของน้องคนนี้ตายแล้วอันนี้เขาก็ไปแซะพยาบาลอีกทีนึงเนาะ
1: เออเนี่ยไปหาผม
0: ก็เป็นเรื่องใหญ่เลย
1: ครับ
0: ค่ะพบกันเนาะสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สอง
1: ครับ
0: ค่ะ

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุข

0: ตัวจริง
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องอย่า

0: มาแล้วนะมาแล้วนะ6นาฬิกา14นาทีชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมทกับเช้าวันอังคารที่18เดือน8ค่ะน้องโด่ง
1: ครับผมมาแนวแบบว่าอินทราเดียหน่อยนะเบรกนี้เน
0: า
1: ะ
0: นั่นล่ะมาแล้วเรียบร้อยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็มาที่ข่าวบันเทิงที่เอาไปดูพี่สุนารีกันนิดนึงเนาะเพราะว่าแกป่วยผ่าตัดออกมาเรียบร้อยอันเนื่องมาจากว่ามีศิลปินดารานักร้องที่รู้จักกันก็ไปเยี่ยมนะคะถามไทยล่าสุดใครเนี่ยตลกรุ่นใหญ่หม่ำจกมกแกก็ไปเยี่ยมพี่สุมาเหมือนกันนะคะสุนารีราชสีมาแกบอกว่าไปเยี่ยมมาแล้วก็ยอมรับว่าเป็นห่วงนะคะว่าสนิทกันเนาะอยู่ในวัยเดียวกันต้องเข้าโรงพยาบาลแกบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าเขามาหาหมายถึงว่าคุณสุนารีเนาะบอกว่าขอบคุณพี่มัมนะก็ถามไปในฝันว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรออันนี้ฝันจริงคือพี่มัมบอกแกฝันจริงๆว่าอยู่ๆในฝันแกว่าพี่สุนารีมาหาในฝันแกก็เลยถามกลับไปว่าเอ้ามึงไปแล้วเหรอแกบอกแกฝันอย่างนี้จริงๆวันแรกที่เขาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปหาเขานะตอนนั้นก็เสียงยังสดใสอยู่แต่พอในฝันน่ะเขามาหาเฉยเลยก็เลยถามว่าเอามึงไปแล้วเหรอแกก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนกับในฝันว่าเหมือนกับพี่สุไปแล้วอะไรเงี้ยวันเมื่อวานก็เลยไปเยี่ยมนะคะก็บอกว่าเพราะว่าเป็นห่วงเขาเรื่องการตัดลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลำไส้มีปัญหาก็เลยเป็นห่วงก็เลยไปเยี่ยมคุณสุนารีก็สู้ๆนะคะได้โทรหาถามว่าได้โทรหาเล่าเรื่องความฝันไปบอกโทรแต่เรื่องฝันนั้นไม่ได้เล่าวันแรกที่โทรไปเสียงยังแจ๋วอยู่เลยไม่น่าจะเป็นอะไรมากพออีกวันนึงไปเยี่ยมเขากำลังจะเข้าห้องเช็คลำไส้อะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ได้เจอนั่งรออยู่ชั่วโมงนึงก็บอกทีมงานว่าไปก่อนแล้วเพราะมีงานเดี๋ยวก็โทรกลับมาขอบคุณเองนะคะถามว่าเป็นห่วงไหมก็บอกก็พูดคุยปกติแล้วนะเสียงแจ๋วๆแล้วมีหยอกกันมีมุกกันได้แล้วก็แสดงว่าไม่น่าห่วงถามว่ามีความกังวลอะไรไหมพี่มัมบอกว่าดูจากคำพูดแล้วไม่น่ากังวล

0: เหมือนจตุรงค์ที่โทรหาก็ไม่น่าห่วงแต่ถามว่ารู้สึกยังไงคือใจแป้วอ่ะด้วยที่อายุเยอะกันแล้วไม่อยากให้ใครเข้าโรงพยาบาลพี่หมอบอกว่าจริงๆนะไม่ชอบไปเยี่ยมใครเลยที่โรงพยาบาลนะบางทีคนอายุเยอะๆอ่ะตอนรับยาแล้วคนจ่ายยาบอกโอกาสหน้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเขามาบอกอย่างเงี้ยพี่มาบอกว่าเรายังคิดเลยว่าเออเราได้ตื่นหรือเปล่าพอได้ข่าวคนใกล้ชิดเข้าโรงพยาบาลมันก็จะหวิวไปหมดคนสนิทก็เคยเล่นกันผมอ่ะเป็นคนน้ำตาร่วงง่ายถ้างานศพตอนอ่านประวัติน่ะจะก้มหน้าเลยไม่อยากมองหน้าญาติใครก็ตามน้ำตามันจะไหลยิ่งคนใกล้ชิดยิ่งคิดเยอะค่ะพี่มันบอก
1: อ่อนไหวเลยนะ
0: อ่อนไหวใช่แกก็พี่หม่ำเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแกก็มีไอเนี้ยเชื้อไวรัสตับอักเสบบีอยู่เป็นดีซ่านเพราะฉะนั้นมันก็พร้อมที่จะเป็นระยะที่1 2 3ได้ตลอดก็ดูแลตัวเองอยู่นะคะถามว่าทำไมอ่ะเป็นปัญหาเรื่องตับอักเสบบีแกบอกว่าแกไม่ใช่คนกินเหล้ากินเบียร์นะแต่เป็นคนนอนน้อยก็เลยเป็นได้เหมือนกันนะคะโรคนี้เนี่ยคือนักร้องหลายคนไม่กินเหล้าเลยแต่เป็นตับเพราะนอนน้อยยิ่งนอนน้อยไอไวรัสยิ่งทำงานก็ได้เชื้อมาจากแม่ด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
1: โอ้ยทานยาต้านไวรัสไว้วันละเม็ดนี่
0: ใช่คร
1: ับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็โดนดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะฮะสำหรับวง Dragon Fight นะคุณแอนดี้เนี่ยนะฮะคุณแอนดี้เนี่ยบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกวันที่จะไปลอยอังคารเนี่ยคุณเต้ Dragon Fight ที่เสียชีวิตอะพี่นะครับเพื่อนเขาอะนะกลับมาหาเขาอันนี้ไม่ได้ฝันนะอันนี้ไม่ได้ฝันแบบพี่มัมนะอันนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามาสกิดเตือนเขาเรื่องการดื่มมองเฮ้ยเหมือนกับเตือนว่าแบบอย่าดื่มเยอะนะโ
0: อ้
1: นะฮะวันที่ก่อนที่จะไปลอยอังคารเนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเพื่อนเนี่ยกลับมาหา
0: เออ
1: นะครับก็คุณแอนดี้นะครับสมาชิกวง Dragon Fly นะวงในยุค2000นะ90 2000ของเนี่ยฮะวัยรุ่นสมัยก่อนนะนะครับก็มาร่วมพิธีลอยอังคารนะครับส่งเพื่อนอย่างคุณเต้ดราก้อนฟลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทะเลสัตหีบนะครับก็คุณแอนดี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนะครับนะบอกว่าวันที่ไปลอยอังคารนะฮะเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทะเลมากนะครับก็รับรู้เลยว่าเพื่อนเนี่ยนะฮะต้องชอบสถานที่นี้แน่ๆนะฮะเขาบอกว่าช่วงที่คุณเต้จากไปใหม่ๆเนี่ยนะช่วงแรกเนี่ยเขาไม่มาหาเลยนะไม่มาเข้าฝันไม่มีกลิ่นธูปไม่อะไรเลยนะครับแต่มีค่ำคืนก่อนวันที่จะมาลอยอังคารเขาบอกว่าเกิดเหตุเหมือนกับทำให้เขาเนี่ยรับรู้ได้นะฮะเขาบอกว่าระหว่างอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ฟอร์ดศพชัยเนี่ยนะครับก็มีปาร์ตี้กับเพื่อนๆดาราอยู่จู่ๆเหมือนมีคนมาสะกิดแบบแรงเลยฮะแล้วแต่หันไปแล้วไม่มีใครอ่ะพี
0: ่
1: คือกำลังปาร์ตี้กำลังดื่มมันอยู่เนี่ยเหมือนมีคนมาสะกิดแบบตีเขาที่ไหล่อ่ะปุ๊บหันไปเอ๊ะไม่มีใครนี่หว่าเขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยสงสัยเต้ต้องมาสะกิดแน่ๆเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตีห้าเนี่ยเขาต้องเดินทางไปที่สัตหีบในความรู้สึกเขานะเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยดื่มเยอะพักผ่อนน้อยแล้วเดี๋ยวขับรถไม่ไหวนะครับเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปลอยอังคารนะก็เป็นเหมือนความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยมาเตือนนะครับนะขณะที่ตอนลอยอังคารเนี่ยนะครับคุณแอนดี้ก็เลยบอกกับเต้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องกลับไปอยู่ที่พระราม7แล้วนะมาอยู่ที่ทะเลนี่แหละคือคุณแอนดี้คุณเต้เขากระโดดวันที่เขาเสียชีวิตนะพี่น้องเขากระโดดลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
0: ค่ะใช
1: ่เพื่อนๆก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลับไปอยู่ที่นู่นนะให้มาอยู่ที่ทะเลที่นี่ให้ลืมเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับ
0: อืม
1: นะ

0: คนเรายังไงเนี่ยก็ต้องไปอยู่ดีไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกลาการไปครั้งสุดท้ายไปนะครับก็หรือว่าร่วมกันนะมาได้ไปส่งเพื่อนนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะทีนี้คนก็พูดถึงคุณแอนดี้เนี่ยในเน็ตเนี่ยนะฮะว่าเหมือนกับเป็นการหาแสงเมื่อวานนักข่าวก็เลยไปสอบถามนะคุณแอนดี้ว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะชาวเน็ตเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนกับเวลาร้องไห้อ่ะเสียใจแบบโอเวอร์แอคติ้งหูเจ็บปวดเหมือนกันพี่นะเหมือนว่าเป็นดาราเนื้อมาตอบอะไรแบบนี้เนาะคือนักข่าวก็ต้องถามตามที่โซเชียลเขาบอกอ่ะนะครับมีดราม่าว่าเนี่ยแอนดี้น่ะร้องไห้เสียใจโอเวอร์แอคติ้งมีอะไรอยากจะชี้แจงกับคนที่คิดแบบนี้ไหมนะครับก็คุณแอนดี้บอกว่าก็ขอชี้แจงนะว่าตัวเขาจริงๆเป็นคนแบบนี้จริงๆข้างนอกอาจจะดูแข็งแรงดูเป็นแบบแร็ปฮิปฮอปแต่ข้างในใจเนี่ยอ่อนไหวง่ายนะอะไรที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เก็บไว้ไม่อยู่เหมือนกันทางนี้ก็รู้สึกเสียใจนะครับที่คนมาหาว่าเป็นการแอคติ้งเนี่ยนะฮะทางนั้นตัวเองเนี่ยก็เสียเพื่อนไปคนหนึ่งนะครับตั้งแต่วันแรกที่ให้สัมภาษณ์แล้วล่ะนะครับก็โดนว่ามาหาแสงมาหาเพื่อนเนี่ยออกมาหาแสงเนาะก็ตอนนั้นก็รับมือโดยการไม่เข้าไปอ่านพวกคอมเมนต์ที่มันบั่นทอนนะฮะแล้วก็นะพยายามหาคอมเมนต์หรือว่าอ่านแต่คอมเมนต์ที่แบบเข้าใจชีวิตจริงๆไม่ไปอ่านอะไรที่มันแบบบั่นทอนกันหรือว่ามาตัดสินคนด้วยการเห็นกันครั้งเดียวแบบนี้นะครับ
1: ค
0: ่ะนั่นแหละนะครับก็เป็นนะเรื่องราวของวงดักคอนไฟครับพี่เอ๋นี้ครับผม
1: ค่ะ
0: เน
1: าะดราม่าจนได้เนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะมีอะไรอีกไหมวันเทิงอ้อมีเรื่องนี้นิดนึงนะคะเรื่องของพี่จองอ่ะ
0: จองคาเล่นใช่ไหมพี่ยูทูบเบอร
1: ์ใช่ใช่พี่จองกับคาเล่นควงคู่กันมาออกงานชื่องานทริปไหนก็ใจฟูคือประมาณว่าเป็นพรีเซนเตอร์มาเปิดใจเล่าถึงความประทับใจในการทำโฟโต้บุ๊กสุดพิเศษนะคะกับการท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในประเทศไทยของเขาเนาะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาตั้งใจมากเลยอยากเรียนภาษาไทยแบบจริงจังเพราะอยากอยู่เมืองไทยตลอดไปขณะนี้กำลังซุ่มเตรียมงานแฟนมิตติ้งรูปแบบใหม่ที่ไม่ธรรมดาแบบไหนไม่รู้คืบหน้าไป 50% แล้วอาจจะได้เจอกันภายในปีนี้แหละนะคะไอตัวโฟโต้บุ๊กที่มาเปิดเนี่ยบอกว่าไปถ่ายทำที่เขาช่องลมนครนายกถามว่าทำไมเลือกที่นั่นเพราะไปเที่ยวคนเดียวมาแล้วรู้สึกว่าตรงนั้นธรรมชาติเยอะความทรงจำที่จำได้ชัดๆคือปีนบันไดไปหลายรอบวิ่งขึ้นวิ่งลงเกือบหัวใจวายเหนื่อยมากเลยอยากพาทุกคนไปเจอประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับมานะคะจะบอกว่าถามว่าทำไมอยากทำเป็นโฟโต้บุ๊กเขาบอกว่าคิดว่าเป็นความทรงจำด้วยกันแล้วก็เขียนจดหมายเองเขียนความรู้สึกที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วรูปที่ไม่เคยเห็นเยอะแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างพี่เข้าใจคำว่าใจฟูด้วยนะบอกเข้าใจฟูมากๆเลยนะคะสำหรับการที่ได้ไปรับประสบการณ์ใหม่ๆนะไปเรียนอะไรเกี่ยวกับไทยเยอะๆทำให้อยากได้ประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับมีความสุขกับเรื่องราวที่เขาสองคนเนี่ยไปเจอมานะคะแล้วก็ถามว่าในประเทศไทยอยากจะได้เห็นสองคนนี้รับงานแสดงไหมเอาจริงๆก็บอกว่าอันนี้อยากมากอันนี้พี่คันเล่นบอกตัวพี่จองบอกอยากมีโอกาสถ้ามีโอกาสอยากจะลองเลยได้สนุกอะไรใหม่ๆติดต่อให้หน่อยสิครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ชินและช่วงนั้นแค่ YouTube และภาษาไทยทุกอย่างก็ยังไม่พร้อมแต่ช่วงนี้เราค่อยๆมีประสบการณ์ค่อยๆโตขึ้น

0: เรียนภาษาไทยก็ตั้งใจมากเก่งกว่าเมื่อวานแล้วเรียนเยอะเพราะอยากเป็นคนไทยอู๋นี่คือความฉลาดเนาะ
1: ครับ
0: ที่ทำให้คนไทยแบบหลงรักจริงๆเนาะลุงเนาะเออก็อยากอยู่ประเทศไทยคือเขาพูดเนี่ยเขารู้สึกเขาอวยเขาโปรเมืองไทยมากอ่ะ
1: ครับเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะเนี่ยเขาบอกว่าต่อเนี่ยเขาถ้ามีแฟนมิตรเราแน่นอนว่าทุกคนอาจจะรู้สึกใหม่ๆจะสนุกมากก็คือมีคนสนใจเขาก็อยู่เมืองไทยแหละคิดว่านะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหใครเป็นเอฟซีก็ต้องตาม
1: ตามผม
0: เป็นความฉลาดของอันนี้เขาเรียกต่างชาติ 100% ใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เออที่เข้ามาทำคอนเทนต์มาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เหมือนกับเขาทำงานไปด้วยนั่นแหละถูกป่าว
1: ใช่ก็
0: คือตอนนี้
1: มีแฟนคลับเยอะนะพี่ผมเห็นแบบบางทีแบบพวกรีสอร์ทที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะนะฮะเขาก็อันไหนที่คุณจองชั้นแล่นไปเนี่ยเขาก็จะเอามาเป็นจุดขายเลยว่าที่พักที่แม้แต่จองชั้นแล่นยังเลือกก็เหมือนกับว่าเขาไปที่ไหนก็เหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ที่น่าไปด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะโมนี่แล้วก็เป็นความฉลาดนะต่างกันเยอะเลยกับที่เกาะสมุยน้องโด่งตอนนี้ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าอิสราเอลเขาประกาศว่าพื้นที่เกาะสมุยเป็นของเขาแล้วอ่ะ
1: น
0: ี่เนี่ยอันนี้สะท้อนเลยนะคะว่า
1: พี่กำลังจะบอกต่างกันเลยใช่ไหม
0: ต่างกันเลยต่างกันจริงนี่คือคุณเข้ามาเที่ยวในบ้านเรามากินมาอยู่มาทำธุรกิจนะตอนนี้เป็นข้อพิพาทแล้วนะคะกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มีปากเสียงกระทบกับเจ้าหน้าที่เจ้าของสวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยจนลามไปถึงข่าวลือเรื่องของการขู่ที่จะตั้งค่าหัวคนไทยกันแล้วนะคะ
1: อ
0: ันนี้ที่เกาะสมุยเนี่ยค่ะตัวนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะที่แบบเป็นทุนต่างชาติเข้ามาแล้วก็ดูเหมือนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ได้ทำอะไรเลยว่าเป็นทุนมาจากไหนเป็นนอมินีหรือเปล่าตอนนี้ทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงันเขาบอกว่าจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละอิสราเอลค่ะ
1: ครับ
0: จนเมื่อวันที่14อ่ะท่านทูตอิสราเอลเข้าพบกับผู้ว่าสุราษฎร์ธานีเลยนะคะทุกท่านเรื่องนี้
1: เราต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้เหรอพี่เหรอ
0: ใช่เพราะว่าอีนักท่องเที่ยวอิสราเอลคนหนึ่งที่เขาไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บนเกาะสมุยเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเป็นเดี๋ยวไม่นานอิสราเอลจะมายึดละอะไรประมาณเนี้ย
1: มัน
0: ไม่ได้น่ารักอ่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะเน
1: ี่
0: ยค่ะ
1: ก็ได้คุย
0: ตรงร้านบางพวกเนี้ย
1: ครับผมคนที่เป็นนักวิชาการที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเรื่องของอิสราเอลเนี่ยพี่สีคนพวกนี้คือพื้นฐานของคนอิสราเอลเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าคือตัวเขาจะใหญ่อะเขาจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้คือถิ่นฐานเป็นพื้นที่ของพวกเขาแล้วหนึ่งเลยนะเขาทัศนคติเขาคิดแบบนั้นก่อนนะการที่เขาจะเลือกมาอยู่หรือมาอยู่ที่ไหนเนี่ยนะตรงนี้เขาจะคิดแบบนี้เขาจะมีความเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วความที่เขาหนึ่งคือเขาเก่งกว่าคนอื่นอยู่แล้วอะไรแบบนี
0: ้ก็คงคิดอย่างนั้น
1: ใช่ใช
0: ่ก็ดีไงเหมือนที่สวนสัตว์เกาะสมุยเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิเสธในการเข้าสวนสัตว์จะแบบติดกติกาหรือว่าเลยเวลาก็ตามนะเขาไปข่มขู่คุกคามและส่งลูกอาวุธไปขู่เจ้าของเลยนะขนาดนั้นเลยเนี่ยเขาไม่ยอมจริง
1: ๆครับ
0: เนี่ยต้องถึงโรงพักกันเลยค่ะเนี่ยส่งลูกอาวุธไปขู่ว่าจะฆ่าจะแกงกันเลยอ่ะ
1: เ
0: ออนี่ถึงขนาดน
1: ี้เขาบอกว่าเนี่ยที่น่ากลัวคือคนอิสราเอลเนี่ยเขาก็เหมือนกับคือเขาโตมาในประเทศที่มีการแบบสู้รบเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะผู้

ชายทุกคนที่ผ่านชีวิตในช่วงวัยรุ่นมาเนี่ยเขาต้องฝึกเหมือนกับมีทั้งฝึกถูกฝึกวิชาพวกภาคทหารฝึกการเป็นสายลับฝึกการเก็บข้อมูลนะครับการไม่ยอมคนอะไรเงี้ยก็คือถูกปลูกฝังมาใ

0: ้ามาแล้วก็คุณจะแบบคือจะมาข่มขู่จะมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ต้องแบนอ่ะเนี่ยค่ะค่ะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: ครับเราคนไทยก็ช่วยกันดูเนาะแล้วก็แจ้งข่าวสารกันที่ถ้าพบเห็นอะไรที่มันแบบผิดแบบผิดปกติอ่ะนะก็ต้องช่วยกันโดยเฉพาะเมืองแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าเออตอนนี้เป็นปัญหาที่เชียงใหม่นะตอนนี้เริ่มลงไปทางภูเก็ตทางพังงาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะภูเก็ตสุราษฎร์เนี่ยพังงาเกาะสมุยเต็ม
1: เข
0: าบอกว่าเต็มไปหมดนะเออเต็มไปหมดเลยค่ะค่าของเงินของเขามันถูกกว่าเยอะเหรอหรือยังไงไม่รู้จะทำไมถึงมากันเทียบ
1: ครับ
0: เออค่ะ
1: เหมือนเรื่องดินแดนไทยเนาะ
0: ใช
1: ่อ๋อบอกเมืองไทยเป็นประเทศที่เหมือนกับเดินทางสะดวกอะไปมาสะดวกคร
0: ับ
1: ค่ะมาดูข่าวดีของคุณโอ๋พักจีราสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: เธอกำลังจะแต่งงานนะพี่ในเดือนตุลาคมนี้นะฮะสำหรับคุณโอ๋พักจีราล่าสุดเนี่ยนะครับเธอลงภาพไปแจกการ์ดงานแต่งงานแล้วอ่ะพี
0: ่นี่
1: ไปแจกการ์ดให้บรรดากลุ่มเพื่อนเจ้าสาวนะครับโอ้เพื่อนเจ้าสาวนี่ก็นะระดับตัวแม่ตัวมัมในวงการทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นะคุณหนิงปณิตาคุณเอ๋พรทิพย์นะครับคุณกระแตสุภักษรนี่ฮะทั้ง4คนเนี่ยจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่จะรับหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวในงานนะครับนะก็งานเนี่ยจะมีขึ้นนะครับนะงานแต่งช่วงเดือนตุลาคมนะฮะที่จะถึงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณโอ๋กับว่าที่เจ้าบ่าวนะครับคุณเบียร์นะก็ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งกันไว้หมดละนะครับเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่วันวิวาแล้วนะครับนี่ฮะก็เจ้าบ่าวก็โพสต์นะครับรายละเอียดงานแต่งงานเป็นเขาบอกว่าเหมือนการ์ดจะเป็นภาพวาดนะพี่ในชุดเจ้าบ่าวเดินจูงมือเจ้าสาวท่ามกลางทุ่งดอกไม้นี่นะครับก็อบอวลไปด้วยความรักนะก็เดี๋ยวรอดูวันงานเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นคนบันเทิงนะที่มีข่าวอยู่ในแวดวงการอยู่ตลอดเวลานะครับพี่โอ๋นะพี่โอ๋บักกีฬาแต่ตอนนี้เธอสวยอ่ะลดความอ้วนแล้วสวยเลยอ่ะสวยแบบสวยแล้วเด็กลงเลยพี่เนี่ยเขาบอกมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนะจริงไหมต้องถามคุณผู้ฟังมีความรักแล้วเด็กลงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับคู่นี้ด้วยนะฮะ
0: ค่ะแต่งวันไหนนะ
1: เห็นเขาบอกช่วงตุลาพี่เขายังในข่าวไม่ได้ระบุวันนะเวลาเจอมา2เดือนเนาะตุลา
0: 2เดือน
1: ตุลาเจออีก2เดือนก็เริ่มแจกการแล้วนะครับเริ่มแจกการ
0: ค่ะ
1: ใกล้คงมีรายละเอียดมาครับ
0: เนาะค่ะส่วนกีฬาก็เรื่องของไฮร็อกก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฉากที่เขาบอกว่าคึกคักมากแข่งกัน4วันเนาะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 20,000 คนนะคะโดยเฉพาะวันสุดท้ายนี่เขาบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าจะมีคนดังบุคคลจากหลากหลายวงการมาร่วมลงสนามนะคะเพราะว่าถ้าใครที่เป็นมีแฟนคลับอ่ะก็จะมาเชียร์กันแบบใกล้ชิดมากเพราะฉะนั้นบรรยากาศนี่นะคะโอ้โหเต็มไปด้วยสีสันจริงๆค่ะมากันแบบเยอะมากนะคะ
1: คนดีอย่างเขาให้กองเชียร์อะไรเธอเข้าไปถ่ายอะไรได้เลยเนาะ
0: ใช่
1: เข้าไปยืนแบบร่วมเหมือนวิ่งตามไปกับเขาอย่างนี้ได้เลยแบบแต่ว่าอยู่ข้างนอกนะแต่พี่แต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะมีเลนให้ของเขาเนาะเลนนักกีฬากับเลนกองเชียร์
0: ใช่ค่ะก็สี่วันที่เขาบอกว่ามีคนในวงการ ลงสนามท้าทายตัวเองกันเยอะมาก

0: ะคะทั้งประเภทเดี่ยวประเภทคู่นะคะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานเนาะมีคุณแอนทองประสมคู่กับคุณเจมส์จีรายุลีซอคุณเกรซวรินทร์ที่ลงแข่งประเภทคู่เหมือนกันคุณตั๊กก็ลงนะตั๊กบริบูรณ์กับแจ๊สชวนชื่นอ่ะคิดดู
1: คุณแจ๊ส
0: ลงด้วยนะ
1: แจ๊สชวนชื่น
0: ใช่
1: แจ๊สไหวอ่ะ
0: ไหวแจ๊สกับตั๊กบริบูรณ์น่ะลงคู่กันไม่รู้ว่าไปเอาหาหรือว่ายังไงแต่ก็ผ่านไปด้วยดีส่วนณเดชลงประเภทเดี่ยวนะคะนี่ก็ไม่คู่กับใครก็ลงเดี่ยวนะคะก็อย่างที่บอกนะคะปิดฉากไปเรียบร้อยตลอด4วันคึกคักมากก็ปีหน้าจะแข่งอีกรอบนึงนะคะบอกว่าโอ้โหนี่คนที่ไม่เคยเดี๋ยวปีหน้าก็เตรียมตัวปีหน้านี่คือจะมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะน้อง
1: โอ้โห
0: อ
1: าจจะต้องฟิตร่างกายไว้นะถ้าใครจะไปแข่งต้องไม่ใช่เล่นๆนะไอ้อย่างเงี้ยมันอึดอะมันเนาะมันโหดอะ
0: มันโหดมากแล้วมันต้องคือถ้าไม่ฟิตไม่พอนี่นะอายก็ตายเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือมันโอ้โหอยู่มุมไหนก็มีกล้องอะไปทำแบบป๊อกแป๊กไม่จริงจังนะรับรองเลยขนาดเราเห็นจากข้างนอกนะถ้านึกถึงแจ๊สชวนชื่นกับตั๊กบริบูรณ์ก็จะขำแล้วนะแต่ว่างานนี้เชื่อไหมว่าทั้งคู่เลยนะโอ้โหจริงจังมากแล้วก็ที่สำคัญก็จะได้เห็นแบบนี่กล้ามนะฮะซิกแพคของบรรดาศิลปินนะฮะใครที่บอกว่าได้ใกล้ชิดก็คือโอ้ถ่ายกันรัวๆเลยค่ะน้องนุ่งนะคะ
1: ทุกคนบอกชอบตรงนี้แต่เห็นกล้าม
0: ชอบจริงเอาจริงๆนะสาวๆที่เข้าไปเขาบอกว่าไปถ่ายก็ชอบตรงนี้แหละโอ้โหเตรียมเมมโมรี่การ์ดไปเลยอ่ะ
1: ผม
0: นะคะจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นกีฬาแนวใหม่นะครับที่นะคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบแต่ก็ดีนะพี่จะได้ร่างกายแข็งแรงนะเพราะคนที่ไปเล่นพวกนี้ได้เนี่ยคุณต้องหัวฝึกฟิตซ้อมทั้งร่างกายคุณต้องแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อกี้เราต้องถามแจ๊คชวนชื่นใช่ไหมเชื่อไหมว่าขนาดที่เขากำลังหิ้วนั้นอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ลูกน้ำหนักอ่ะหิ้วสองมืออ่ะแข่งมืออ่ะผู้ชมน้องผู้หญิงสองสามคนอ่ะพอเห็นแจ๊คคือหัวเราะออกมายิ้มอ่ะคิดดูอ่ะทั้งที่แจ๊คกำลังบอกว่าเต็มที่อยู่กับการแข่งอ่ะนี่คือกับการที่เขาเป็นตลกใช่ไหมแต่ว่าพอเขาแข่งเขาจริงจังมากเพราะว่าไปทำเล่นๆไม่ได้อ่ะมันต้องเตรียมตัวค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เดี๋ยวกุมภาใช่ไหมพี่รอบต่อไปมี
0: กุมภา
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ต้องเตรียมฟิตได้เลยอยากจะไปถ่ายรูปให้นะคะ
1: เนี่ยน้องแสนดียังไปเลยเห็นไหมแสนดีลูกคุณชาติชาติอ่ะ
0: ใช่
1: น้องแสนดีแต่ว่าเนี่ยอย่างแสนดีไปเขาคือถ้าแบบบางทีแบบไม่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็เหนื่อยนะบุญแสนดีเหนื่อยมากเห็นท่านผู้ว่าไปเชียร์นะเชียร์โอ้โหเชียร์ใหญ่เลยนะในคลิปอ่ะ
0: จริงๆคุณชาติชาติก็น่าจะลงแข่งด้วยนะ
1: ใช่ท่านผมว่าได้นะท่านผู้ว่าชาติชาติ
0: ก็ได้อยู่แล้วได้แน่นอน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จะเห็นอันนึงอ่ะที่เหนื่อยๆเลยนะที่แบกเหมือนแบกกระสอบเหมือนแบกกระสอบข้าวสารนะพี่แล้วก็นึกภาพ
0: อยู่บนหลัง
1: แล้วต้องเดินย่อต้องก้าวหนึ่งก้าวย่อลงไปนะก้าวแบบย่อแบบคุกเข่าข้างเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาก้าวต่อไปคุกเข่าโอ้โห
0: โหดมากอันนั้นเนาะเดี๋ยวน้องเมื่อวานมีใครไม่รู้ไหมสัมภาษณ์บอกว่าไอ้นั้นน่ะโหดแต่ว่าไอ้เรื่องโหดกว่าคืออะไรรู้ไหมไอ้สอบกระสอบนั่นน่ะมันเหม็นเขาบอกว่ากินเหม็นมากก็แบกกันมาไม่รู้กี่คนแล้วอะ
1: ผ้ากันเหงื่อเนาะ
0: เขาบอกว่าเหม็น
1: ทีมงานต้องแก้ไขหน่อย
0: ค่ะค่ะ
1: กีฬาชนิดใหม่นะครับที่ได้เรียนรู้กันส่วนเย็นนี้มีฟุตบอลไทยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับนัดที่สองนะครับทีมชาติไทยเปิดราชมังเจอกับสิงคโปร์นะครับวันนี้2 ทุ่มก็ตอนนี้กำลังได้รับคำชื่นชมและกระแสเริ่มมาแล้วนะครับพี่เพราะว่า

0: ค้ชคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาแทนอิชิอินะครับก็คือแอนโทนีฮัสซันเนี่ยนะฮะคุมทีมชาติไทยมา10นัดเนี่ยไม่แพ้เลยนะพี่ทำเล่นไปนะไม่แพ้ใครมาแล้ว10นัดนะครับคือฮัสซันเนี่ยได้รับคำชมตรงที่ว่าไม่มีแท็กติกตายตัวเหมือนอิชิอิอิชิอินี่เขาจะเป็นโค้ชระดับปรมาจารย์ระดับญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแผนการทำทีมของเขานะครับแต่ฮัสซันเนี่ยเขาบอกเป็นเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านนะพี่คือสมมติเราเจอลาวอ่อนของเราแล้วก็บุกใส่ตัวลุกบุกอย่างเดียวพอต้องไปเล่นกับฟิลิปปินส์ในเกมเยือนเรารู้ว่าโอ้โหนั่นเรื่องของสภาพสนามเรื่องของสภาพอากาศเรื่องอะไรเราไม่เก่งเราก็ไปตั้งรับเจอมาเลเซียเราก็เจอสิงคโปร์อย่างเงี้ยเราก็ไปตั้งรับแล้วโต้คือแต่ละนัดเนี่ยใน10นัดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเล่นไม่เหมือนกันเลยนะพี่คือการการเล่นทีมชาติไทยในแต่ละนัดเนี่ยฮัสซันเขาเหมือนเขาทำการบ้านมาว่าเขารู้ว่าคู่แข่งเป็นแบบนี้ต้องเล่นแบบไหนอันประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะทำผลงานออกมาได้ดีแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะเราแพ้ได้1ลูกอย่าแพ้เกิน2ลูกแล้วกันแต่ไม่แพ้เลยก็ดีนะครับไม่แพ้เลยดีที่สุดแต่ว่านัดแรกเนี่ยเราตุนสกอร์มา3ประตูต่อ1
1: ก็ฮะ
0: นัดนี้ก็เสมอก็เข้าชิงแพ้1ลูกก็เข้าชิงหรือถ้าชนะไปเลยก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้สิ่งที่กังวลนะพี่ตีก็คือเรื่องของฝนสภาพอากาศมากกว่า
1: ถ้า
0: เย็นนี
1: ้
0: เนาะถ้าเย็นนี้ถ้าฝนไม่ตกในสนามสนามแบบต่อบอลได้เนี่ยเราน่าจะเหนือกว่าแล้วแต่ถ้าฝนตกแฉะนี่มันก็ฟุตบอลมันก็อะไรเกิดขึ้นได้แล้วทีนี
1: ้อือไม่สนุกเลย
0: ใช่ครับนะก็ตามเชียร์ก็ได้นะครับ2ทุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครจะดูถ่ายทอดเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของชูเขา
1: โอ้
0: เนี่ยแฟนบอลคนไทยก็บ่นตั้งแต่นั้นแรกนะว่าไม่มีดูฟรีต้
1: อง
0: สมัครแพ็กเกจถูกเขาต้องนิดนึงถึงจะดูได
1: ้2
0: ทุ่มนะครับบัตรยังเหลือนะบัตรมีตั้งแต่500ลงมานะครับแพงสุด500นะไปดูกันได้นะครับราชมังนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้นะ
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับผมมองข่าวเล่นบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenครับ
1: ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดรับสมัครในส่วนของนายกอบจนนทบุรีคนใหม่ใช่ไหม
0: ครับผมเมื่อวานวันแรกครับพี่
1: ว
0: ัน
1: แรก
0: นี้ว่าย
1: ังไม่มียังไม่มีผู้สมัครนะคะทุกท่านเออข่าวว่าอย่างนั้น
0: ยังดูเชิงนะฮะ
1: ดูเชิงก่อนเออ
0: หรือดูเลิก
1: ค่ะใช่ดูเชิงดูเลิกดูอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ต้องมีแต่มีนั่นแหละคิดว่านะคะน่าจะมี
0: มีก็พรรคประชาชนเขาเตรียมส่งเป็นรองหัวหน้าพรรคลงมาสู้แล้วนะฮะคือไม่เอาคนเดิมนะเพราะคนเดิมเนี่ยแพ้คนเดิมเนี่ยแพ้ไปในพื้นที่เนาะก็เตรียมดันคนใหม่เข้ามานะครับเตรียมดันคนใหม่เข้ามาแต่ทีเนี้ยปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่มันจะเปลี่ยนครั้งนี้คือทีมงานเดิมอ่ะพี่ทีมงานของทีมของนายกอบจท่านเดิมเนี่ยมีสมาชิกนะฮะสมาชิกขอจออยู่ถึง28คนขณะที่ทีมของพรรคประชาชนเนี่ยมีอยู่6คน
1: ค่ะ
0: เออถ้าเกิดเข้าไปทำในสภาของจังหวัดเนี่ยก็ต้องตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยไงพี่ถ้าเราเป็นคนโดนเราก็ต้องแบบจะเลือกคนที่เข้าไปแล้วทำงานกับทีมได้หรือจะเลือกตัวที่คนที่นายกเก่งๆไม่สนใจที

0: จีน
1: อันนี้คนนนต้องช่างใจเหมือนกันนะพี่นะมันจะมีปัจจัยตรงนี้คือถ้าเลือกพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันยังแบบเลือกไปเป็นทีมไงแต่อันนี้มันก็มีปัจจัยเรื่องแบบเลือกเข้าไปเพื่อทำงานสานต่อด้วยหรือเปล่าเออหมายถึงว่าทำงานต่อทำงานให้ได้กับทีมที่มีอยู่ในตอนนี้อย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า
2: ใช่ค่ะ
1: คนนนจะว่ายังไงเนาะ
2: ฟังเพลงสดกันสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อรา

0: มันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
5: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอสเอสวิ่งไกลไกล

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะนุ่งรง
4: ขาพิธีที่อุดรเนี่ยฮะก็มีเรื่องน่าตกใจถ้าเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ตำรวจเขากำลังไปไล่สอบอยู่นะฮะมีพ่อแม่เนี่ยพาลูกมานะพี่บอกว่าส่งลูกไปเรียนโรงเรียนกวดวิชานะเพื่อที่จะเข้าไอ้พวกโรงเรียนแบบเตรียมทหารนะพี่นะฮ
3: ะ
4: ปรากฏว่าโดนเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ย

0: พาลูกไปเสพกัญชาทั้งที่ลูกเนี่ยไม่เคยเสพอะไรพวกนี้มาก่อนนะเออลูกกลับมาบอกว่าเขาบังคับให้ไปเสพกัญชา
1: เฮ้ย
0: โอ้โหนี่ฮะแล้วเด็กก็ไม่กล้าขัดขืนเออนี่
1: เจ้าของ
0: ครับใช่พี
1: ่เฮ้ยบ้าไปแล้ว
0: โอ้ตัวเจ้าของสถาบันวิชาแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนะถูกกล่าวหานะครับว่าไปบังคับลูกชายของเขาเนี่ยนะฮะให้เสพกัญชานะครับแล้วก็ยังให้ไปบังคับให้ไปถ่ายภาพชี้สิ่งของที่เกี่ยวกับการกระทำผิดก็น่าจะเป็นพวกของการกัญชงกัญชาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเด็กบอกว่าเจ้าของโรงเรียนนะครับกับเพื่อนรวม3คนนะพาเขาไปเสพพาเขาไปเสพนะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวตำรวจนะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีเนี่ยจะเรียกเจ้าของสถาบันกวดวิชาเนี่ยนะครับมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นจริงๆหรอเออนะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันนะฮะ
1: โอ้โหทำได
0: ้เออพ่อแม่เด็กก็ไม่ยอมนะพ่อแม่เด็กเนี่ยจริงๆเด็กคนนี้อยู่ที่หนองบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มาเรียนน่ะเดินทางนั่งรถมาเรียนที่อุดรเพื่อสอบบทวิชาเกี่ยวกับโรงเรียนสอบโรงเรียนเตรียมทหารนะฮะ
1: โอ้โหมีเยอะนะคะมีเยอะแน่เลย
0: ครับผม
1: ท้ายกันที่กรณีทางนายเล่าป๋าแสนลี่นะคะที่ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเนาะนะคะว่าเอ๊ะทำไมไหนบอกว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วนู่นนี่นั่นแล้วทำไมไม่กี่ปีออกมาแล้วนะคะเมื่อวานกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะคะบอกว่าเขาประพฤติตัวดีเคยจะรับพระราชทานอภัยโทษถึง6ครั้งเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวนายเล่าตาเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอนนะคะเล่าตานี่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อปี62นะคะให้จำคุกตลอดชีวิตกักขังแทนค่าปรับไป2ล้าน5ซึ่งตอกต้องโทษครั้งแรกก็ต้อง
2: 5. คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: 7นาฬิกาตรงค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่18สิงหาคมนะคะเช้านี้อยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
4: ครับผมก่อนที่เราจะไปคุยข่าวกันต่อไปทักทายคุณผู้ฟังนะครับผมก็อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มๆเลยที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเรียนรู้อย่างเจาะลึกเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งตอนนี้ก็มี11ประเทศแล้วนะครับจะเริ่มการอบรมในวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมนี้นะครับ2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยนะครับอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนทำไมมันถูกอย่างนี้ครับคุณน้องน้ำหวาน 59,000 ละกา 59,000 บาทเท่านั้นเองนะคร
3: ับ นับ
4: มาถึงวันที่20ใช่ตั้ง15สัปดาห์นะครับอ
3: ัน
4: นี้ก็รวมเบรกรวมอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับโทรเลย0944803076 0944803076 0944803034นะครับและก็0943966649สมัครด่วนนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งอย่าลืมนะครับความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยววินาทีนี้ครับ
3: นี่มันคือ your favorite quote นะพี่ต้น
4: ใช
3: ่ เป็น quote ที่พี่ต้นชื่นชอบนะคะเอาฟังพี่ต้นแล้ว
4: ใช่ทุกคนเลย
3: ดิฉันไม่ได้พัดพิงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆเนี่ยพอดีชอบเรียนไงก็จะมีโฆษณาหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยิงมา